0: การสัมภาษณ์วีซ่าแบบอิมมิเกรนต์วีซ่านะครับของคนที่จะเข้าสหรัฐทั่วโลกเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่อาจารย์ได้นำมาฝากกันในช่วงที่ผ่านมาครับ
1: ใช่แล้วค่ะสำหรับครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning Asia

0: มากันนะคะแล้วก็วันนี้คุณกริตก็มีของรางวัลเช่นเคยมาฝากกันนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นคำถามกันอีกครั้งหนึ่งในช่วง 7:10 ค่ะ
1: ครับนะใครที่เป็นแฟนคลับคุณกริตนะครับห้ามพลาดเลยนะครับผมขอไปที่ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับประเทศในเอเชียนะครับก็คือ Asian Development Bank นะครับหรือว่า ADB นะครับซึ่งก็ทำหน้าที่สำคัญนะแล้วก็ตั้งอยู่ที่กรุงมะนิลานะของประเทศฟิลิปปินส์นะฮะข่าวล่าสุดของเขาก็คือว่าผู้นำของ ADB นะครับประธานนะฮะก็ได้มีการเลือกตั้งแล้วก็ยังได้คนเดิมอยู่นะครับคือคุณมาซาโตะคันดะเป็นชาวญี่ปุ่นนะครับก็จะดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งก็คือ5ปีนะครับทั้งนี้ ADB Asian Development Bank นะครับมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงมะนิลาก่อตั้งขึ้นเพื่อบรรเทาภาวะความยากจนและส่งเสริมการพัฒนาในโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานของเอเชียเราอาจจะเคยได้ยินชื่อกันค่อนข้างบ่อยเหมือนกันเขาก็ให้เงินกู้เพื่อการพัฒนาเนี่ยเยอะมากนะครับซึ่งการดำรงตำแหน่งของคุณคันดะเนี่ยเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2568นะครับโดยได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นเอกฉันท์นะในการดำรงตำแหน่งต่ออีก1สมัยในการลงคะแนนเสียงของกรรมการบริหารของ ADB นะซึ่งคุณคันดะเองพอได้รับตำแหน่งนะครับก็ออกมาบอกว่า ADB จะต้องเป็นเสาหลักแห่งเสถียรภาพของภูมิภาคนี้นะครับในขณะเดียวกันเองก็มีความท้าทายอีกหลายมิติที่ต้องเผชิญนะครับทั้งนี้คุณคันดะเนี่ยเป็นนักการทูตระดับสูงด้านการเงินของญี่ปุ่นเนี่ยระหว่างปี64ถึง67นะครับในช่วงนี้เขาทำหน้าที่กำกับดูแลการแทรกแซงขนาดใหญ่นะครับในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อยับยั้งการอ่อนค่าครั้งประวัติศาสตร์ของเงินเยนครับอันนี้ก็เป็นผู้นำคนเดิมที่ดำรงตำแหน่งต่อของ ADB Asian Development Bank ที่กรุงมะนิลาครับ
0: นะคะก็เป็นอีกหนึ่งสมัยนะคะกับผู้นำ ADB คนนี้นะคะขยับมาดูเรื่องของการท่องเที่ยวกันบ้างนะคะมาดูการจัดอันดับนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับประเทศไทยนะคะเมื่อกรุงเทพค่ะคว้าอันดับหนึ่งนะคะเมือง Nightlife ดีที่สุดในโลกปี2026นะคะจาก Time Out Magazine นะคะ Time Out เนี่ยก็ถือว่าเป็นสื่อไลฟ์สไตล์ระดับโลกนะคะแล้วก็ล่าสุดค่ะก็มีการจัดอันดับ The WorldBest Cities for Nightlife 2026นะคะก็มี10มหานครนะคะเมืองใหญ่ที่มี Nightlife ดีที่สุดในโลกนะคะเรามาดูอันดับกันก่อนเลยนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยลงรายละเอียดนะคะอันดับที่1คือกรุงเทพมหานครของประเทศไทยนะคะ2เบอร์ลินเยอรมนี3นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะคะอันดับที่4ค่ะเมลเบิร์นออสเตรเลีย5ซาวเปาโลบราซิลนะคะอันดับที่6เมดิยินโคลัมเบียนะคะอันดับที่7โจฮานเนสเบิร์กแอฟริกาใต้อันดับที่8ค่ะไบรตันสหราชอาณาจักรนะคะอันดับที่9คือปักกิ่งจีนแล้วก็อันดับที่10นะคะอัมสเตอร์ดัมเนเธอร์แลนด์ค่ะคราวนี้กรุงเทพเนี่ยค่ะก็ถือว่าขึ้นมาโอ้โหจากอันดับที่13ในปีที่ผ่านมาขึ้นมาคว้าตำแหน่งเมืองที่มีไนท์ไลฟ์ดีที่สุดในโลกเป็นอันดับ1ประจำปีนี้ได้สำเร็จนะคะก็เป็นการเบียดเอาชนะนะมหานครที่มีสถาบันบันเทิงนะคะสถานที่บันเทิงชื่อดังระดับโลกอะอย่างเบอร์ลินนิวยอร์กเมลเบิร์นเซาเปาโลที่รายงานไปเนี่ยค่ะเราก็แซงหน้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะเขาบอกว่าจุดเด่นที่ทำให้ไนท์ไลฟ์ของกรุงเทพเนี่ยค่ะโดดเด่นกว่าเมืองอื่นนะคะก็คือความสามารถในการหลอมรวมประสบการณ์ยามค่ำคืนได้หลากหลายไว้ในคืนเดียวตั้งแต่การจิบค็อกเทลบนรูฟท็อปนะบาร์วิวเมืองนะคะการลุยคลับสายเต้นปาร์ตี้ของชุมชน LGBTQ+ นะคะที่เปิดกว้างไปจนถึงสตรีทฟู้ดโต้รุ่งเนี่ยค่ะก็มีหมดเลยคือคุณอยากจะทำอะไรยามค่ำคืนเนี่ยคือมีทุกกิจกรรมนะมีทุกแบบไลฟ์สไตล์ให้ได้เลยนะคะคราวนี้เนี่ยกรุงเทพมีผลคะแนนนะคะดังนี้ค่ะ 73% ของคนท้องถิ่นประเมินว่าไนท์ไลฟ์ในกรุงเทพเนี่ยอยู่ในระดับดีถึงยอดเยี่ยมนะคะ 73% ค่ะของผู้ตอบแบบสำรวจระบุว่าสามารถที่จะสร้างมิตรภาพแล้วก็สัมผัสถึงความเป็นชุมชนได้ง่ายนะคะและส่งถึง 95% เนี่ยค่ะคือเขาบอกเป็นคะแนนความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญของ Time Out Magazine ที่มองว่ากรุงเทพเนี่ยคืออันดับ1นะคะสำหรับการจัดอันดับในครั้งนี้นะคะก็มีการประมวลผลจากการสำรวจความคิดเห็นของคนท้องถิ่นมากกว่า 24,000 คนจากทั้งหมด150เมืองทั่วโลกนะคะร่วมกับคะแนนประเมินจากกองบรรณาธิการแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญ การณ์ด้าน Night Life ของ Time Out

0: แล้วก็มีการพิจารณาจากปัจจัยรอบด้านนะคะก็ได้แก่ความหลากหลายของย่านความบันเทิงนะคะระดับราคาที่เข้าถึงได้ความปลอดภัยนะคะความรู้สึกเปิดกว้างเป็นมิตรแล้วก็วัฒนธรรมอาหารยามค่ำคืนนะคะก็เห็นได้เลยว่าจากแต่ละมิติและปัจจัยรอบด้านเนี่ยกรุงเทพมีครบหมดเลยนะคะก็ทำให้กรุงเทพของเราเนี่ยกลายเป็นอันดับหนึ่งของปีนี้ค่ะ
1: อืมนะฮะกรุงเทพนี่เวลาจัดอะไรแบบนี้นี่เราเป็นอันดับต้นๆ ตลอดเวลาเลยนะฮะอืมนะก็อาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งเนาะที่ทำไมนักท่องเที่ยวถึงอยากเดินทางมาที่กรุงเทพกันเหลือเกิน
0: ค่ะคุณเอริยาน่าบอกว่ากรุงเทพคือเมืองที่นักท่องเที่ยวสามารถแวะใส่บาตรก่อนกลับบ้านได้ด้วยนะคะเพราะไนท์ไลฟ์ของเราเนี่ยไปจนถึงเช้าเลยนะคะ
1: และไม่หนำซ้ำนะคืออย่างแบบไนท์ลับนี่ลากยามถึงตอนเช้าใช่ไหม
0: ค่ะ
1: คือคุณจะไปวิ่งต่อก็ได้นะ
0: เออนะ running club เดี๋ยวนี้ก็เยอะนะคะ
1: ถูกผมเคยเจอมีงานวิ่งอยู่งานนึงครับปุริซา
0: ค่ะ
1: คือมันวิ่งปล่อยตัวช้ามากนะประมาณตีสามอ่ะบรรดานักเที่ยวอ่ะเขายังไม่เสร็จอ่ะเขาก็ออกมาเฮลโหลทักทายนักวิ่งอ่ะคุณนึกออกแบบเมื่อไนท์ลับมาเจอกับ
0: morning
1: run
0: ค่ะ
1: runner มันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจดีนะ
0: นะคะจริงๆกรุงเทพแบบมีหลายมิติให้คนสามารถมาท่องเที่ยวได้นะคะตามไลฟ์สไตล์ที่ชื่นชอบเลย
1: เลือกได้เลยคือนี่แหละคือความหลากหลายแล้วก็คุณสามารถจะเลือกในสิ่งที่คุณชื่นชอบได้นะครับหลากหลายมีช้อยส์ให้เลือกเยอะว่างั้นเถอะนะครับจะไปสายบุญก็ได้สายเที่ยวก็ได้สายสุขภาพก็ได้มีหมดครบนะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ไหมคุณลิซ่า
0: ค่ะได้เลยค่ะในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกับคุณกฤตกันนะคะเรื่องของระบบการสื่อสารของเมียนมาค่ะ
2: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนดฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
0: มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะเรื่องของระบบการสื่อสารเมียนมาค่ะ
3: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: คุณกฤตค่ะ
1: สวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านด้วยครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ครับวันนี้คุณกฤตก็อยู่บ้านเนาะ
4: อยู่บ้านครับอยู่บ้านครับ
1: ครับ
0: ค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องของระบบการสื่อสารเมียนมานะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปเรื่องประเด็นหลักของเราค่ะเรามาอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญมากๆเลยค่ะคุณกฤตคะของรางวัลค่ะ
4: ครับผมก็ของรางวัลเป็นช็อกโกแลตเวเฟอร์ซ็อกช็อกโกแลตนะครับ3รางวัลนะครับก็วันนี้มีคำถามง่ายๆนะครับระบบการสื่อสารโดยมือถือของเมียนมานี่มีเครือข่ายกี่เครือข่ายนะครับ A ก็4เครือข่าย B ก็6เครือข่ายครับ
0: ค่ะนะคะสำหรับใครที่อยากจะร่วมสนุกนะคะในวันนี้มี3รางวัลเช่นเคยนะคะสามารถตอบเข้ามาทาง SMS นะคะ SMS เท่านั้นเลยนะคะเบอร์4689399นะคะ4689399ค่ะคำถามคือเครือข่ายโทรศัพท์นะคะมือถือของเมียนมามีกี่เครือข่ายนะคะ A 4เครือข่ายนะคะ B 6เครือข่ายนะคะก็สามารถที่จะตอบคำถามเข้ามานะคะทาง SMS นะคะตอบ A หรือ B มาพร้อมกับชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ค่ะเดี๋ยวเราเฉลยกันท้ายรายการนะคะคุณกฤตคะ
4: ครับผมก็คำถามที่เรามาตั้งเป็นหัวข้อวันนี้เนี่ยมาจากท่านผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะครับก็คือของเป็นคำถามของคุณสวัยนะครับอยู่ที่ตำบลท่าผาอำเภอบ้านโป่งส่งมาถามนะครับแต่ว่าต้องเรียนตรงๆนะครับว่าตอนที่เราเปิดกว้างให้ส่งคำถามมาเนี่ยส่งมาเยอะนะครับหลายคำถามทีเดียวที่

0: น่าสนใจแต่ว่าเผอิญว่าช่วงนั้นมีเรื่องของประธานาธิบดีเมียนมองลายมาเมืองไทยเลยไม่ได้เอาขึ้นมาพูดถึงเรื่องนี้ก็ต้องขอมาเก็บสแปรย้อนหลังนิดนึงครับ
1: ได้เลยครับ
0: ครับผมก็จริงๆเครือข่ายโทรศัพท์ในเมียนมาเนี่ยนะแรกๆเลยเนี่ยจากช่วงก่อนที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยหรือว่าก่อนที่จะเกิดโควิด -19 เนี่ยมีเยอะมากนะครับแล้วก็แต่ทุกเครือข่ายนี่ผมว่าน่าจะเกือบจะทั้งหมดนะครับเป็นเครือข่ายที่มาจากต่างประเทศนะครับก็มีอยู่หนึ่งเครือข่ายเท่านั้นก็คือเครือข่ายของ MPT ซึ่ง MPT ก็คือ Myanmar Posts and Telecommunication นะครับของซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจนะครับก็อันนี้ก็จะว่าเป็นของเมียนมา 100% ก็ไม่ใช่เพราะว่ามีการร่วมทุนกับ KDDI ของ
1: ญี่ปุ่น
0: ญี่ปุ่นใช่ซูมิโมโตะนะครับอันนั้นคือเข้ามาร่วมกันเปิดแล้วก็เพราะว่าต้องบอกว่าเครือข่ายโทรศัพท์ในอดีตมันแย่มากๆนะฮะอาจารย์เจตสมัยผมไปใหม่ๆเนี่ยเมื่อปี1990เนี่ยช่วงนั้นนี่มันเครือข่ายทั้งหมดเนี่ยที่โทรสามารถโทรเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลไลน์จริงๆเนี่ยมันได้มีแค่200สายพวกเราเนี่ยคนไทยที่ทำมาหากินอยู่ที่เมียนมาเวลาจะโทรศัพท์ทีเนี่ยก็จะต้องมานั่งไปวิ่งต้องรีบไปวิ่งไปที่โพสต์นะครับหรือว่าไอตัวเมียนมาโพสต์นะครับก็ไปลงชื่อไว้ชื่อลงชื่อไว้เสร็จแล้วก็กลับบ้านทำงานทำการนะรอโทรศัพท์เข้ามาพอโทรศัพท์เข้ามาบอกว่าเอาติดแล้วนะก็วิ่งกลับไปที่โพสต์อีกทีนึงซึ่งมันยุ่งยากมากเนี่ยก็พอเข้ามาในยุค2000นี่ก็เริ่มมีโทรศัพท์มือถือเข้าแต่ยุคนั้นยุคโทรศัพท์มือถือเข้าใหม่ๆอาจารย์เจตเรามานึกถึงภาพไอ้ตัวโทรศัพท์แบบกระดูกหมานะครับที่ใหญ่ๆนะครับ
1: เท
0: ่มากอาจารย์เพราะใครถือเนี่ยเขาจะไม่ถือคนเมียนมาเขาจะนุ่งสโลงใช่ไหมครับพอนุ่งสโลงปุ๊บเขาก็เอาโทรศัพท์อันนั้นนะครับเน็บสโลงเดินไปไหนมาไหนนี่โอ้โหโคตรเท่เลยคนมองกันตึกรึมแหละครับเพราะว่าโทรศัพท์มือถือในยุคนั้นเนี่ยเครื่องหนึ่งก็แสนกว่าบาทนะครับก็โอ้โหแพงสุดๆซื้อรถได้เป็นคันนะครับแต่ก็มีคนซื้อคนใช้พอมาเข้ามาสู่ยุคของท่านเต็งเซ็งเนี่ยท่านเปิดประเทศเนี่ยในปี2011-2012เนี่ยก็เริ่มมีโทรศัพท์เครือข่ายโทรศัพท์เข้าไปสู่ประเทศเมียนมาค่อนข้างจะเยอะที่เข้าไปในยุคต้นๆก็มีของออริดูนะครับออริดูนี่ก็เป็นเครือข่ายของสิงคโปร์นะครับบริษัทสิงคโปร์เขาซึ่งตรงนั้นเนี่ยแรกๆเลยออริดูเนี่ยกาตาเข้ามาก่อนนะครับทุนจากประเทศกาตาเนี่ยเข้ามาถือหุ้นก่อนแล้วต่อมาก็ขายให้กับทางไนท์คอมมิวนิเคชันของสิงคโปร์เข้าไปนะครับแล้วอีกอันนึงก็คือเทเลนอร์นะครับเทเลนอร์นี่ก็เป็นของนอร์เวย์นะครับก็เข้ามาก็ถือว่ายุคนั้นก็เป็นยุคที่ค่อนข้างจะแบบเฟื่องฟูมากๆนะครับแล้วก็พอหลังๆปุ๊บเนี่ยก็มีจากเวียดนามก็เข้าไปนะครับเวียดเทลเนี่ยเข้าไปก็ไปตั้งชื่อไมเทลนะครับไมเทลนี่ก็ถือว่าเป็นน้องใหม่ไฟแรงนะครับตอนนั้นนี่ฮือฮามากนะครับไมเทลเข้าไปสัญญาณสัญเยินอะไรต่างก็เร็วนะครับแล้วก็เข้าถึงสัญญาณของเสาอากาศไอเสาสัญญาณของกองทัพเนี่ยเยอะนะครับเพราะงั้นเนี่ยไมเทลเนี่ยเพราะว่าเขาร่วมมือกับกองทัพเมียนมานะครับแล้วก็เขาก็เลยได้เสาสัญญาณทั่วประเทศทีเดียวนะครับเพราะช่วงนั้นก็ถือว่าเป็นช่วงที่ไมเทลนี่ถือเป็นยุคทองของไมเทลทีเดียวนะครับแต่ว่าตอนหลังๆมาก็มีปัญหานะครับเพราะว่ามีปัญหาเรื่องของความไม่สงบภายในนะครับก็มีการเสาสัญญาณที่ถูกระเบิดมากที่สุดก็คือเสาของไมเทลนี่แหละครับนะครับมีการวางระเบิดอะไรต่างกันเยอะนะครับนี่คือยุคแรกๆยุคต้นๆนะครับแล้วก็พอมาเข้ามาสู่ยุคของ 5G นะครับเพราะตอนนั้นเนี่ย 4G เนี่ยของเขาเร็วกว่าเรานะครับของเขาเนี่ย 4G มาก่อนเราได้ซ้ำไปแต่ว่าพอหลังๆเนี่ยพอเราไป 5G แล้วเขาก็อยากจะทำบ้างเผอิญว่าช่วงนั้นเนี่ย ก็มีปัญหาเรื่องของการประท้วงแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเกิดขึ้น

0: ขึ้นทำให้โครงการที่จะปรับปรุงระบบนะครับเข้าสู่ระบบ 5G นี่ก็หยุดไปนะครับแล้วก็ไม่มีการทำต่อนะครับแล้วก็อย่างไรก็ตามเนี่ยต้องบอกว่าเมียนมาเองก็พยายามอยากจะทำให้มันดีนะครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยก็จะมีการซื้อขายเปลี่ยนมือผู้ถือหุ้นกันเยอะทีเดียวนะครับเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าตอนนั้นรัฐบาลเมียนมาเองก็มีคำสั่งอย่างหนักในการบังคับใช้การติดตั้งอุปกรณ์ดักฟังก็ดีหรือว่าสอดส่องข้อมูลของผู้ใช้งานก็ดีนะครับซึ่งนโยบายนี้มันทำให้โทรศัพท์มือถือหลายๆค่ายนะครับก็เริ่มเปลี่ยนตัวเปลี่ยนใจแล้วนะครับเทเลนอร์เนี่ยมาก่อนเลยช่วงนั้นเนี่ยนอร์เวย์ก็ถอนตัวก่อนก็ว่าได้นะครับแล้วก็ขายกิจการให้กับM1 Group ซึ่งเป็น
1: ครับ
0: ของเลบานอนนะครับแต่เลบานอนตอนนั้นก็ไม่ได้มาเดียวๆนะครับเลบานอนมาแล้วก็มาร่วมกับทางกลุ่มทุนท้องถิ่นนะครับก็คือเชวายันเพียวนะครับเชวายันเพียวนี่ก็เป็นทุนที่ค่อนข้างจะใกล้ชิดกับกองทัพเมียนมาพอสมควรเข้ามาถือหุ้นใหญ่แต่ก็ไม่เปิดตัวอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อนะครับจากเทลิโนเนี่ยมาเป็นอะตอมนะครับก็คือ TOM นะครับทุกวันนี้ก็อะตอมก็ยังเป็นเครือข่ายที่ค่อนข้างจะมีผู้ใช้เนี่ยเยอะนะครับลูกค้ามากถึง18ล้านรายเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็กลุ่มต่อต้านนะเขาก็เป็นก็มีประเด็นดราม่ากันเกิดขึ้นนะครับก็ออกมาใช้องค์กรภาคประชาสังคมเนี่ยมาแล้วก็มาบอยคอตหรือว่าแบรนด์อยู่ช่วงหนึ่งแต่ก็สุดท้ายมาก็ทุกวันนี้ก็กลับมาเหมือนเดิมแล้วครับนะครับเพราะตอนนั้นนี่ก็หนักทีเดียวนะครับส่วนอีกเครือข่ายหนึ่งก็คือออริลูเนี่ยออริลูยักษ์ใหญ่คือก็ตอนนั้นก็ยอมถอนตัวนะครับแล้วก็กาตาร์ก็ถอนตัวก่อนนะครับแล้วก็ออริลูก็อยู่ในสภาพที่การทำธุรกิจค่อนข้างจะลำบากทุกวันนี้ก็ไม่มีแล้วครับนะครับก็คือขายเครือข่ายให้กับ Nice Communication ของสิงคโปร์เนี่ยแต่จริงๆต้องบอกว่าถ้าถามด้วยความเป็นจริงเนี่ยNice Communication เนี่ยเป็นบริษัทสิงคโปร์ตรงหรือเปล่าผมว่าไม่ใช่เพราะว่าทุนจริงๆเป็นทุนของนักธุรกิจเมียนมานะครับเพราะว่าเท่าที่ผมทราบมาก็คือูเนียนวินนะครับเป็นผู้ถือหุ้นหลักของกลุ่มนี้นะครับแล้วก็เขาก็มีลิงก์แฟมิลี่ของเขานะครับก็ถือก็เข้ามาถือหุ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเครือข่ายนี้ก็ยังดำเนินการต่อนะครับทุกวันนี้ก็เริ่มก็มีการดำเนินการต่ออยู่นะครับแล้วก็แต่ว่าเปลี่ยนจากทุนจากต่างประเทศมาเป็นทุนที่มีความเชื่อมโยงกับธุรกิจท้องถิ่นมากขึ้นนะครับนี่ก็คือกลุ่มของออริดูแต่อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่ม MPT นี่ไม่ต้องไปพูดถึงนะครับเพราะว่าเขาอยู่โยงคงกระพันอยู่แล้วนะครับแม้ทางกลุ่มของ KDDI เนี่ยคือตอนนั้นเนี่ยพอมีปัญหาเรื่องการประท้วงเรื่องการเปลี่ยนแปลงการปกครองต่างๆเนี่ยกลุ่มนี้เร็วกว่าเพื่อนแหละครับญี่ปุ่นถอนตัวเร็วที่สุดไม่อยู่แล้วนะครับก็พอญี่ปุ่นถอนทุนปุ๊บเนี่ยก็มันก็ทำให้กิจการเนี่ยค่อนข้างจะกระท่อนกระแท่นแต่ว่ายังไรก็ตามเนี่ยเนื่องจากว่าสถานะของความเป็นรัฐบาลของเขาเนี่ยเขาก็ยังสามารถที่จะชะลอการลงทุนต่างๆแล้วก็ทำธุรกิจได้ดีนะครับทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่นะครับแล้วก็มีคนใช้อยู่เยอะพอสมควรทีเดียวนะครับแล้วก็ตัว MPT เองเนี่ยยังถูกกำหนดทิศทางโดยรัฐบาลทหารเมียนมาวันนี้นะอย่างสมบูรณ์แบบทีเดียวนะครับนี่ก็คือเรื่องราวของทางระบบการสื่อสารนี่ถามว่าก็มีคนอาจจะถามว่าแล้วเครือข่ายไหนเสถียรที่สุดหรือว่าดีที่สุดล่ะนะครับถ
1: ้
0: าถามผมจริงๆเนี่ยผมใช้อะตอมนะครับผมอะตอมเนี่ยเวลาเราอยู่ในเมืองหรือว่าพื้นที่ท่องเที่ยวเนี่ยอะตอมเนี่ยจะมีความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่ค่อนข้างจะดีนะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในย่างกุ้งมันดาเลหรือว่าในบิดอเนี่ยใช้อะตอมนี่ไม่ค่อยมีปัญหานะครับ MTP แม้จะมีการควบคุมครอบคุมถึงพื้นที่ที่กว้างที่สุดก็ตามเนี่ยแต่ก็เพราะว่าเสาสัญญาณเขาเยอะแต่ว่าปัญหาของเสาสัญญาณก็จะมีปัญหาเพราะเนื่องจากว่าระบบ

0: ใช้เนี่ยเขาใช้เป็นเขาไม่ได้ใช้เป็นเหมือนบ้านเราที่ใช้ไฟเบอร์ออปติกของเขาคือเขาใช้ระบบของอินเทอร์เน็ตดาวเทียมอย่างเช่น Starlink เนี่ยมาเป็นตัวทำเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาStarlink มันต้องใช้ระบบดาวเทียมเข้ามายุ่งเกี่ยวเนี่ยก็ต้องมีอย่างที่อาจารย์เจกเล่าเมื่อกี้ว่าใช้ไฟฟ้าสูงนะครับอันนั้นแหละครับมันต้องใช้ไฟฟ้านะครับเพราะงั้นพอเสาไฟฟ้าที่อยู่นอกพื้นที่มากๆเนี่ยเขาก็จะต้องใช้เครื่องปั่นไฟละนะครับหรือไม่ก็ใช้โซลาร์เซลล์เป็นหลักละเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังมีปัญหาเรื่องของความช้ากว่าเครือข่ายเยอะนะครับแล้วก็การกระจายของอินเทอร์เน็ต 4G นี่ก็ไม่เสถียรนักนะครับอันนี้ก็คือของMPT ส่วนของออริดูความเร็วในเมืองก็ยังถือว่าใช้ได้นะครับ 4G ก็ใช้ได้ดีแต่ว่าแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตเนี่ยราคาเนี่ยผมว่าก็ยังด้อยกว่าของอะตอมนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยอะตอมเนี่ยผมเวลาผมไปใช้ที่ในส่วนในเมียนมาเนี่ยผมก็จะใช้อะตอมเพราะว่าอะตอมเนี่ยผมซื้อที8กิกอาจารย์พอ8กิกเนี่ยมันแค่ประมาณหมื่นต้นๆจาร์ดนะครับไม่แพงมากนะ
1: เท่าไหร่ครับหมื่นต้นๆจาร์ดนี
0: ่หมื่นต้นๆจาร์ดก็ร้อยกว่าบาทเองครับ
1: โอเคฟังแล้วตกใจจริงๆหมื่นโอเคครับ
0: ร้อยกว่าบาทนี่ผมว่ามันแบบมันถูกมากๆถ้ามาเทียบกับประเทศไทยนะครับแล้วก็ผมก็ยังใช้โทรศัพท์ของเมียนมาพอไปถึงปุ๊บผมก็จะเปลี่ยนซิมบนเครื่องบินเนี่ยแหละครับนะครับเปลี่ยนผมก็ไปใช้ซิมของเมียนมาไปแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเป็นคนในท้องที่นะครับการเปลี่ยนซิมก็ยากนะเพราะว่าเขาจะควบคุมเพราะเขาจะดูเรื่องของความมั่นคงของประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยซิมจะซื้อหาซิมนี้ก็ไม่ได้ถูกนะครับเพราะว่าเขาก็จะป้องกันนะครับว่าเอาไปใช้ในทางที่ผิดหรือเปล่าหรือว่าไปใช้ปลุกกลุ่มสแกมเมอร์หรือเปล่าเราจะเห็นว่าสแกมเมอร์ไทยเนี่ยสแกมเมอร์ที่อยู่ตามขอบชายแดนเนี่ยมักจะไม่ใช้ซิมของประเทศเมียนมามักจะมาใช้ซิมของไทยนะครับเป็นหลักนั่นนะครับเพราะว่ามันก็มีปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับทำให้การเข้าถึงซิมของคนเมียนมาเองเนี่ยก็ค่อนข้างจะยากนี้มาดู Mitel นะครับ Mitel เนี่ยสัญญาณเนี่ยดีนะครับแต่ว่าเสาเนี่ยก็ยังใช้ของเมียนมาอยู่แพ็กเกจถูกนะครับแพ็กเกจถูกแต่ว่าความเสถียรของของไอ้ตัวของสัญญาณเนี่ยผมว่าสู้ยังไงก็สู้อะตอมไม่ได้นะครับเพราะว่าอะตอมเนี่ยยังไงก็ยังโอเคอยู่นะครับนี่เมื่อกี้ที่อาจารย์เจตพูดถึงเรื่องของค่าถามว่าราคาหมื่นกว่าจาร์ดเนี่ย8กิกเนี่ยมันเท่าไหร่กันน่ะนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเริ่มต้นกันซื้อกันที่ประมาณสัก500จาร์ดก็คือ5บาทก็ซื้อได้แล้วนะครับอาจารย์เจต
1: คร
0: ับ อ่ะ5บาทนี่ก็ซื้อได้สักกิก1 2กิกอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: แล้วก็5บาท10บาทเล
0: ยฮะใช่ครับ5บาท10บาทก็ซื้อได้นะครับเพราะงั้นเนี่ยราคาเนี่ยถือว่าไม่แพงนะครับสำหรับคนที่ใช้โทรศัพท์มือถือเราถึงเห็นว่าโอ้คนใช้โทรศัพท์มือถือในประเทศเมียนมาเนี่ยมีเยอะมากเพราะว่าเรื่องของเครื่องมือถือเองเนี่ยอย่างกล่อง Oppo นะ Oppo นี่เข้าไปเยอะมากนะครับราคาก็ถูกเพราะมันเป็นของจีนนะครับแล้วก็พอซิมถ้าคุณไปลงทะเบียนอย่างถูกต้องต้องเอามาปกติหรือว่าบัตรประชาชนเนี่ยไปลงทะเบียนให้ถูกต้องลงทะเบียนให้ถูกต้องปุ๊บเวลาจ่ายเงินค่าโทรศัพท์มันก็ถูกลงไปเยอะแต่ว่าเขาจะไปเก็บเอาค่าอินเทอร์เน็ตก็คือค่าจัดเก็บภาษีอินเทอร์เน็ตนะครับที่สูงขึ้นนะครับเพราะว่า 15% นะครับของการใช้งานเพราะงั้นเนี่ยมันจะไปหนักกันตรงนั้นแต่ส่วนค่าซิมค่าอะไรค่าแพ็กเกจเนี่ยเดี๋ยวนี้สู้กันแบบแรงสุดๆนะครับบางทีเนี่ยเราซื้อกัน อย่างที่บอกนะครับ8กิกเนี่ยใช้กันจนโอ้โหลืมเลยละครับนะฮะก็ทุกครั้งที่ผมโทรศัพท์มาจากทางเมียนมามาเข้ารายการก็ใช้ลักษณะอย่างนี้นะครับนี่ก็คือการใช้ของการสื่อสารในของประเทศเมียนมาครับก็คงไม่มีมากมายนะครับแต่ว่ามันก็จะไปสะเทือนถึงเรื่องของอีคอมเมิร์ซบ้างนะครับเพราะอีคอมเมิร์ซวันนี้เนี่ยเพราะประเทศเมียนมาเองเขาบล็อกตัวของอยู่แต่ยังไงก็ ก็ยัง

0: ยังเขาก็ยังทํากันอยู่นะครับก็มีการใช้ Facebook ด้วยนะครับแต่ว่าเขาจะไป Facebook แล้วก็จะไปใช้VPN แต่ต้องระวังนะครับก็เพราะว่าใช้ VPN เนี่ยถ้ามีการตรวจหรือเจอปุ๊บเนี่ยตัวนั้นเนี่ยก็จะมีปัญหาแต่ก็คนที่มาใช้e-commerce เนี่ยแพลตฟอร์มเนี่ยเขาก็จะมาใช้ตรงนี้เป็นหลักด้วยนะครับแต่ว่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยอีคอมเมิร์ซที่ทางเมียนมาเนี่ยเขาจะใช้ Telegram ใช้ TikTok นะครับแล้วก็โตยิงนะครับแล้วก็อย่างเงี้ยครับเขาจะมาใช้กัน3-4ช่องทางแล้วเขาก็ยังมีอีกการหนึ่งก็คืออีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มของคนเมียนมาเองนะครับอย่างเช่น shop.com เมียนมานะครับซึ่งมันเป็นเครือข่ายของอาลีบาบานะครับ
1: ค่ะ
2: ก็
1: จะเอียงไปทางแอปจีนมากกว่านิดนึงนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะตลอดช่วงของคุณกฤตได้ไล่หลายเครือข่ายเหมือนกันแต่รวมแล้วนะคะมีกี่เครือข่ายคะ
0: ครับมีอยู่4เครือข่ายครับนะครับก็คำตอบคือ A นะครับ4เครือข่าย
2: ค่
1: ะ4เครือข่าย A คือคำตอบที่ถูกต้องนะคะเดี๋ยวทางทีมงานจะสุ่มเลือกผู้โชคดีที่ตอบถูก3รางวัลในวันนี้นะคะเช้านี้ก็ต้องขอบคุณคุณกฤตมากๆเลยนะคะ
0: ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณกฤตอึ้งวิทุนสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะก็เป็นเรื่องของระบบการสื่อสารในเมียนมาดูการพูดถึงแพ็กเกจเนี่ยน่าใช้เหมือนกันนะราคาโอเคเลย
2: 5 บาท 10 บาทก็สามารถต่ออินเทอร์เน็ตได้นะฮะ
1: นะคะวันนี้ก็หมดเวลาของรายการ Good Morning ASEAN กันแล้วนะคะเจอกับเราสองคนใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 กรุงเทพมหานครครับเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงเช้าวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่3 กันยายน 2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหน้าหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะขอไปเริ่มที่ประเด็นเรื่องของการเมืองกันก่อนเลยนะคะโดยนายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าฝ่ายรัฐบาลยินดีเพราะเป็นสิทธิ์และอำนาจโดยชอบของฝ่ายค้านผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าได้เก่งข้อสอบไว้หรือไม่นายภราดรบอกว่าไม่ได้เก่งข้อสอบสิ่งที่มั่นใจอย่างหนึ่งก็คือรัฐบาลสามารถชี้แจงได้ทุกประเด็น

0: เป็นที่ผ่านมาไม่ได้ดำเนินการอะไรที่ผิดกฎหมายหรือเป็นการกระทำที่ส่อไปในทางทุจริตประพฤติไม่ชอบส่วนฝ่ายค้านตั้งธงว่าจะล้มรัฐบาลให้ได้นั้นอยู่ที่ข้อมูลหลักฐานและการตอบข้อซักถามของรัฐมนตรีที่โดนอภิปรายไม่ไว้วางใจหากหลักฐานชัดมัดตัวแล้วรัฐมนตรีชี้แจงไม่ได้คิดว่าคนที่เป็นสมาชิกก็คงจะตัดสินใจทางการเมืองอย่างหนึ่งอย่างใดผู้สื่อข่าวถามว่าเรื่องคดีหัวสว.ที่ฝ่ายค้านตั้งใจจะนำมาเป็นธงในการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายพระดอนบอกว่าคงพุ่งเป้ามาที่พรรคภูมิใจไทยเป็นหลักคงจะบอกเหมือนทุกครั้งพรรคภูมิใจไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและได้ทำหนังสือจากหัวหน้าพรรคแจ้งไปยังสมาชิกขอไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งวุฒิสภาเพราะขัดต่อกฎหมายยืนยันด้วยหนังสือตั้งแต่มีการรณรงค์เลือกสว.แล้วทางด้านนายภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมความพร้อมอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลว่าเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมามีการประชุมร่วมกันของ6พรรคร่วมฝ่ายค้านซึ่งที่ประชุมเห็นตรงกันว่าจะเดินหน้ายื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยเป็นการยื่นยติตามมาตรา151ของรัฐธรรมนูญคือการอภิปรายทั่วไปที่มีการลงมติไม่ไว้วางใจซึ่งหลังจากนี้จะมีการตั้งคณะทำงานหัวเรือหลักคือนายรังสิมันต์โรมรองหัวหน้าพรรคประชาชนที่จะทำงานร่วมกับตัวแทนพรรคร่วมฝ่ายค้านทุกพรรคเพื่อจัดทำยติให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยเตรียมยื่นโดยเร็วคงใช้เวลาไม่กี่สัปดาห์ทั้งนี้มี2รายชื่อที่จะถูกอภิปรายแน่นอนคือนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกับนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสิ่งที่อยากฝากคือนายกหรือพรรคภูมิใจไทยจะไม่มีความพยายามหาช่องทางให้ประธานสภาไปวินิจฉัยไม่ให้สามารถพูดถึงเรื่องการโกงสว.หรือการโกงสอบท้องถิ่นได้ในการพยายามปิดกั้นการตรวจสอบประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะล็อกเป้าถลกหนูนกฝ่ายค้านตั้งโรงคุมทีมซักฟอกดินเนอร์รัฐบาลไร้ถกปรับครม.พราดอนลั่นรัฐบาลไม่หวั่นอภิปรายไม่ไว้วางใจพร้อมถูกตรวจสอบมั่นใจแจงได้ทุกข้อกล่าวหาย้ำภูมิใจไทยไม่เอี่ยวคดีหัวสว.จุลพันธ์ยันพรรคไม่มีข้อมูลลับหัวสว.การันตีซักฟอกเพื่อไทยเสียงไม่แตกปัดวงดินเนอร์รัฐบาลไร้คุยปรับครม.ฝ่ายค้านเดินหน้าซักฟอกรัฐบาลล็อกเป้าอนุทินชัยชนกแน่ตั้งรังสิมันต์หัวเรือประสานทำยติอภิปรายไอติมบี้กกต.ส่งฟ้องศาลคดีโกงสว.ทั้ง229คนวัน4ใน7คนกกต.ทำงานไม่เป็นกลางพักประชาชนโวย THAI Passport ภาษาเพี้ยนเอาของถูกมาเป็นตัวเลือกแรกรัฐมนตรียุติธรรมแจงตั้งสอบผอ.ยักษ์เหตุให้สัมภาษณ์คดีแตงโมไม่เกี่ยวปมการเมืองค่ะส่วนข่าวสดนะคะก็มีประเด็นนี้เป็นพาดหัวข่าวเช่นกันค่ะฝ่ายค้านขึงหนูนกเป้าเชือดเคาะซักฟอกมาตรา151ตั้งโรมหัวหน้าทีมเขียนยติพระดอนมั่นใจรัฐบาลชี้แจงได้ค่ะ
1: ครับมาที่ปัญหา Data Center กลางกรุงเทพมหานครครับก็กลายเป็นอีกประเด็นใหญ่ที่รัฐบาลและกรุงเทพมหานครต้องเร่งจัดการหลังจากเกิดข้อกังวลเรื่องของการใช้ไฟฟ้าน้ำประปาความปลอดภัยแล้วก็การเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงในพื้นที่ชุมชนเมื่อวานนี้นายชัชชาติทิติพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาชี้แจงสถานการณ์ครับหลังจากมีการตรวจสอบ Data Center ขนาดใหญ่บริเวณพระราม9ซึ่งอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลและชุมชนประเด็นที่ถูกจับตามากที่สุดคือการสำรองน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยมีรายงานว่าบริเวณดังกล่าวนั้นมีการเก็บน้ำมันสำรองมากกว่า 200,000 ลิตรในขณะที่อีกข้อมูลสำคัญที่ระบุว่าโครงการขนาดใหญ่บางแห่งมีการสำรองน้ำมันระดับเกือบ 500,000 ลิตรครับกระทรวงพลังงานจึงลงพื้นที่ตรวจสอบและมีนโยบายชะลอการออกใบอนุญาตสำหรับสถานที่เก็บน้ำมันสำรองเพื่อใช้กับ Data Center รายใหม่ในพื้นที่ชุมชนเมืองจนกว่าจะมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนส่วนทางด้านของกฟน.และก็กปน.ก็ชี้แจงนะครับว่าสถานการณ์ปัจจุบัน Data Center ที่ตรวจสอบยังไม่ได้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้า หรือว่าการใช้น้ำของประชาชนโดยการใช้ไฟฟ้าและน้ำยังอยู่ในระดับที่ระบบรองรับได้แต่ว่าปัญหาที่รัฐบาลยอมรับว่าต้องเร่งแก้ก็คือเรื่องของกฎหมายและการกำกับดูแลที่ยังแยกกันอยู่หลายหน่วยงานขณะที่ธุรกิจ Data Center เป็นอุตสาหกรรมใหม่ที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วครับส่วนทางด้านของนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามการประกอบกิจการ Data Center นะครับก็เตรียมประชุมคณะกรรมการนัดแรกวันที่4กันยายนนี้โดยจะเชิญกทม.กระทรวงพลังงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อมเข้าหารือเพื่อจัดการระบบกำกับดูแลใหม่กันทั้งประเทศประเด็นที่จะพิจารณามีทั้งเรื่องของผังเมืองใบอนุญาตก่อสร้างการใช้ไฟฟ้าการใช้น้ำการเก็บน้ำมันมาตรฐานความปลอดภัยและผลกระทบต่อชุมชนในขณะเดียวกันรัฐบาลไม่ได้ปฏิเสธความสำคัญของ Data Center นะครับเพราะว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญต่อเศรษฐกิจดิจิตอลและ AIแต่โจทย์ที่สำคัญก็คือจะทำอย่างไรให้การลงทุนจำนวนมากสร้างประโยชน์กลับมายังประเทศไทยทั้งจากการจ้างงานการใช้สินค้าการพัฒนาซัพพลายเชนและการสร้างมูลค่าเพิ่มดังนั้นเรื่องของ Data Center จึงไม่ใช่เพียงแค่ปัญหาในกทม.หรือว่ากระทรวงพลังงานแต่กำลังกลายเป็นโจทย์ใหญ่ระดับประเทศว่าไทยจะได้รับการลงทุนเทคโนโลยีขนาดใหญ่แค่ไหนก็ต้องวางกติกาอย่างไรให้เติบโตไม่กลายเป็นภาระของประชาชนในพื้นที่มีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะครับชัชชาตินำทีมเคลียร์ Data Center กทม.มี3แห่งยันไม่กระทบใช้ไฟน้ำสั่งหยุดให้ใบอนุญาตเพิ่มพลังงานลุยฟันตุนน้ำมันเอกนิติถกบอร์ด4กันยาครับ
0: ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งกลับคำสั่งศาลปกครองกลางเป็นให้รับคำฟ้องไว้พิจารณาในคดีที่นายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติยื่นฟ้องคณะกรรมการสรรหากสทช.ขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหากสทช.ที่วินิจฉัยว่านายแพทย์สรณะมีลักษณะต้องห้ามและขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งประธานกสทช.มาตั้งแต่ต้นโดยให้การเพิกถอนมีผลย้อนหลังนับแต่วันที่มีคำวินิจฉัยดังกล่าวเสมือนไม่มีคำวินิจฉัยดังกล่าวมาแต่ต้นค่ะมีประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวเป็นพาดหัวข่าวใหญ่นะคะรวมถึงเรื่องของการเมืองค่ะหมอสรณะลุ้นอีกเฮือกศาลกลับคำสั่งรับฟ้องปมประธานกสทช.ฝ่ายค้านตามจองกฐินหนูนกพราดอนลั่นพร้อมสู้ศึกซักฟอกปกรณ์เผยปมหมอสรณะหลังศาลปกครองสูงสุดสั่งรับฟ้องปมถูกชี้ขาดคุณสมบัติประธานกสทช.ยันรัฐบาลยังเดินหน้าตามขั้นตอนทูลเกล้าพ้นตำแหน่งต่อไปเหตุยังไม่มีคำสั่งใดๆขอรอศาลตัดสินอย่าพูดล่วงหน้าวันทำสับสนกระทบทั้งระบบด้านหมอสรณะขอขอบคุณกระบวนการยุติธรรมขอกสทช.ทุกคนให้กลับมาร่วมกันปฏิบัติหน้าที่และเข้าร่วมการประชุมกสทช.ยึดประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นที่ตั้งส่วนพลอากาศโทธนพันธ์ยืนยันความเห็นเดิมไม่ร่วมประชุมบอร์ดตราบใดที่ศาลปกครองยังไม่มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้ประธานกสทช.ปฏิบัติหน้าที่ต่อค่ะ
1: ครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งประเด็นในช่วงหน้านะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่มาที่เรื่องของไทยสิงคโปร์เดินหน้าความร่วมมือ4เสาหลักครับ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
4: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
6: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
6: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียว ลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: กลับเข้ามาช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายลอเรนซ์หว่องนะครับนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์ร่วมแถลงข่าวหลังเสร็จสิ้นการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5นะครับที่โรงแรมเมเดลินกรุงเทพนะครับโดยทั้งสองฝ่ายก็มีการร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ของไทยกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และครอบครัวของสิงคโปร์นะครับเพื่อขยายความร่วมมือด้านสวัสดิการสังคมการพัฒนาชุมชนคนพิการสตรีเด็กครอบครัวตลอดจนการแลกเปลี่ยนบุคลากรร่วมกันครับทั้งนี้นะครับผู้นำของทั้งสองประเทศก็ยินดีต่อการลงนามของความร่วมมือดังกล่าวและเห็นพ้องที่จะจัดทำความตกลงเพิ่มเติมอีก4ฉบับครอบคลุมด้านเศรษฐกิจดิจิทัลอาชญากรรมข้ามชาติความมั่นคงด้านอาหารและความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานโดยเตรียมเดินหน้าความร่วมมือใน4เสาหลักได้แก่ด้านสิ่งแวดล้อมความยั่งยืนความมั่นคงพลังงานอาหารมุ่งหน้านะครับในการพัฒนาพลังงานสะอาดพลังงานคาร์บอนต่ำและต่อยอดโครงการซึ่งเป็นโครงการระบบไฟฟ้าของสปป.ลาวไทยมาเลเซียและสิงคโปร์ด้านเศรษฐกิจการลงทุนและก็ดิจิทัลนะครับโดยส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์เศรษฐกิจสีเขียวโลจิสติกและปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI พร้อมสนับสนุนประเทศไทยเข้าสู่สมาชิก OECD ส่วนเสาหลักที่3ก็คือด้านของกระทรวงกลาโหมนะครับและก็ความมั่นคงอีกเสาหลักก็คือการประสานงานด้านยุทธศาสตร์ในภูมิภาคซึ่งไทยก็พร้อมสนับสนุนเป็นประธานอาเซียนของสิงคโปร์ในปีหน้าขณะที่ความเคลื่อนไหวการเมืองในประเทศครับเมื่อวานนี้นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยครับก็ชี้แจงที่รัฐสภาถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีจะเปิดบ้านพักส่วนตัวนัดแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลนัดรับประทานอาหารในวันที่6กันยายนก็ยืนยันว่าไม่มีเรื่องของการหารือเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีแต่อย่างใดแต่ว่าเนื่องจากเป็นรัฐบาลเดียวกันทำงานร่วมกันเพื่อประชาชนและยืนยันว่าเสถียรภาพภายในรัฐบาลไม่มีปัญหาการนัดทานข้าวเป็นเพียงการเปิดโอกาสให้ได้พูดคุยกันในบรรยากาศที่ผ่อนคลายและเปิดโอกาสให้รัฐมนตรีช่วยได้เล่าถึงการทำงานหรือว่าปัญหาข้อติดขัดต่อนายกรัฐมนตรีได้โดยตรงขณะที่ทางพันตำรวจเอกทวีสอดส่องครับส.ส.บัญชีรายชื่อและก็หัวหน้าพรรคประชาชาติพูดถึงประเด็นหัวสว.นะครับก็อ้างอิงคำชี้แจงของกกต.เมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาเรื่องมาตรา96วรรค4ซึ่งบทเฉพาะการสิ้นสุดและมีผลบังคับใช้โดยย้ำว่าประเด็นที่เรียกร้องไม่ใช่การนำเกณฑ์ที่ผู้ที่ได้คะแนน0ไม่น้อยกว่า110มาสั่งเลือกใหม่โดยอัตโนมัติแต่ว่ากกต.ต้องไม่ตัดพฤติการเรื่องที่ผู้ไม่เลือกตนเองหรือผู้ได้คะแนน0ออกจากหลักฐานการจ้างหรือว่าการสมยอมทั้งระบบครับและทางพันตำรวจเอกทวีก็ทิ้งท้ายว่าสิ่งที่ต้องตรวจสอบคือการมีการจ้างบุคคลมาสมัครเพื่อส่งคะแนนให้กับผู้สมัครที่กำหนดไว้หรือไม่เพราะถ้าหากมีการจ้างวานหรือว่าควบคุมให้ลงคะแนนตามโพยย่อมขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับในมติชนอนุทินต้อนรับนายกสิงคโปร์ร่วมมือ4เสาหลักจุลพันธ์ร่วมดินเนอร์รัฐบาลสารสัมพันธ์ปัดทกครม.ทวีจี้คุยผู้สมัครสว.กลุ่มพลีชีพครับ
0: ประเด็นเรื่องของโกงสอบท้องถิ่นนะคะเมื่อวานนี้ทางพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ชี้แจงกรณีตำรวจบก.ปปป.จับกุมนายประวิตรจารุรัชสกุลหรือนายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยที่เรียกรับเงินโดยอ้างว่าสามารถช่วยเหลือการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นได้ซึ่งมีการพาดพิงถึงเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI 2นายโดยระบุว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินคดีในภาพรวมไปแล้วขณะที่ในส่วนของ DSI อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษอยู่ระหว่างตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการทางวินัยร้ายแรงตามขั้นตอนส่วนการสอบสวนขยายผลทางคดี DSI จะดำเนินการสืบสวนควบคู่ไปกับคดีหลักที่ทางปปช.และสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินการไว้ตั้งแต่ต้นอย่างเคร่งครัดค่ะหนังสือพิมพ์ข่าวสดพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะคะ โยงคดีนายกเฮงสั่งสอบ2 DSI โรมปูดชี้มูลแล้วนฤชาแต่ทำไมอนุทินยังเฉยรุทธพลรัฐมนตรียุติธรรมเผยอธิบดี DSI ตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรง2เจ้าหน้าที่ DSI ถูกโยงนายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.ค่ะ
1: ครับกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือว่ากกร.ครับปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยปี69เพิ่มขึ้นโดยคาดว่า GDP จะขยายตัว 2.1 ถึง 2.5% จากเดิมที่ประมาณประเมินเอาไว้นะครับ 1.6 ถึง 2% แรงส่งสัญญาณมาจากการส่งออกและก็การลงทุนภาคเอกชนที่ออกมาดีกว่าคาดครับโดยกกร.ก็ปรับประมาณการส่งออกปีนี้เป็นเติบโต12ถึง16% จากเดิมที่เป็น 8-10% แต่ว่าภาคเอกชนก็เตือนนะครับว่าตัวเลข GDP ที่ดีขึ้นไม่ได้หมายความว่าเศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวอย่างทั่วถึงเพราะว่าสิ่งที่น่ากังวลก็คือโครงสร้างเศรษฐกิจแบบ K-shape หรือว่าการฟื้นตัวที่แบบแยกออกเป็น2ทิศทางกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลและก็ AI เติบโตเร็วในขณะที่ธุรกิจไทยจำนวนมากยังเผชิญกับการแข่งขันสูงและกำลังซื้อที่อ่อนแอลงกกร.ระบุนะครับว่าในช่วง5ปีที่ผ่านมาธุรกิจสัญชาติไทยใน7อุตสาหกรรมภายใต้แนวทาง Reinvent Thailand นะครับก็มีการผลิตลดลงเฉลี่ย 8% ขณะที่กิจการต่างชาติลดลงถึง 19% โดยเฉพาะธุรกิจสัญชาติญี่ปุ่นอีกประเด็นก็คือแม้การส่งออกของไทยจะเติบโตสูงครับแต่ว่าไทยยังพึ่งพาการนำเข้าชิ้นส่วนและวัตถุดิบจากต่างประเทศจำนวนมากทำให้มูลค่าที่เพิ่มขึ้นเกิดขึ้นจริงภายในประเทศไม่ได้เพิ่มขึ้นจากตามตัวเลขการส่งออกจึงกกร.จึงต้องเสนอให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างเฉพาะการเพิ่มนะครับหรือว่าทำให้รายได้ด้านกิจกรรมทางเศรษฐกิจตกไปอยู่กับธุรกิจและแรงงานไทยมากขึ้นส่วนสถานการณ์พลังงานครับภาคเอกชนก็ยังคงจับตาความขัดแย้งในตะวันออกกลางซึ่งทำให้ราคาน้ำมันโลกผันผวนและอาจจะกระทบต่อต้นทุนการผลิตการขนส่งและค่าครองชีพกกร.ยังได้เสนอให้รัฐบาลพิจารณาเปิดทางให้ภาคเอกชนส่งออกน้ำมันดีเซลส่วนเกินเพื่อบริหารสต๊อกภายในประเทศได้ตามกลไกตลาดขณะเดียวกันกกร.ก็เห็นว่า Data Center เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ไทยควรจะใช้เป็นโอกาสในการลงทุน Data Center ขนาด100เมกะวัตต์ที่มีมูลค่ามากกว่า 60,000 ล้านบาทแต่ว่าต้องทำให้เกิด Ecosystem เชื่อมโยงกับระบบธุรกิจไทยนะครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนครับกกร.คาด GDP ปีนี้โต 2.1 ถึง 2.5% ชงรับมือเศรษฐกิจ K-shape เปิดทางเอกชนส่งออกน้ำมันดีเซลได้

0: เราเห็นภาพอยู่แล้วนะครับหลังจากที่เด็กสมัครเรียนวิชาเนี่ย
1: ครับผม
0: เด็กก็จะได้เรียนตามหลักสูตรครูก็จะมีครูสอนตามหลักสูตรวิชาเรียนก็วิชาตามหลักสูตร
1: ครับครับ
0: ครับซึ่งมีเรื่องเพิ่มเติม
1: ครับครับ
0: เด็กที่จบปริญญาตรีแล้วอันย่าจะเรียนปริญญาตรีใบที่สองในวิชาเซมิคอนดักเตอร์กับ AI เนี่ย
1: ครับ
0: สามารถจะไปเรียน NT มหาลัย NYCU ของไต้หวันได
1: ้
0: เขารับของบ้านเราเปรียบว่าหลักสูตร Executive นะเขารับก็ใช้เวลาอีกสองหรือสามปีสามารถที่จะนั่นได้แต่ว่าอาจจะต้องใช้วิชาพื้นฐานเช่นภาษาอังกฤษ
1: ครับ
0: ถึงถ้าได้ภาษาจีนก็น่าจะได
1: ้
0: เปรียบ
1: ครับ
0: นะครับ
1: ครับผม
0: ปัจจุบันนี้มีเรื่องนึง
1: ครับผมเชิญครับเชิญ
0: คุยยาว
1: ได้ครับได้ครับ
0: ถ้าประตูรู้ไหมว่า AI คืออะไร
1: AI ก็คือตัว A ครับตัว I
0: วันนี้ลาไว้ประตูฟ้
1: า
0: ครับปกติแล้วเรามีระบบเซ็นเซอร
1: ์ครับ
0: ยกตัวอย่างแอร์นี่ผมฟังเขามาแล้วยกตัวอย่างแอร์เวลาเราตั้งอุณหภูมิ
1: ครับ
0: สมมติว่าพอเราเปิดพับอุณหภูมิ25องศาอย่างไม่เย็น
1: คร
0: ับ เราก็ปรับลงมาที่23
1: ครับ
0: พอถึง23ถึงเวลา23มันก็ตัดใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: อันนี้คือระบบควบคุมมันก็ตัดอยู่ที่25 23
1: ครับครับ
0: แต่ว่า AI นี่คืออะไรคือเพิ่มเติมขึ้นมาแล้ว
1: ครับ
0: เราก็สร้างเพิ่มเติมว่าถ้าไม่มีคนให้มันเช็คดูถ้าไม่มีคนก็ให้ดับเครื่องเสีย
1: ให้ปิดเลยครับ
0: ทีนี้เราก็ให้มันเช็คแล้วว่าคนหรือแมวใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ถ้าเป็นแมวก็ให้ดับเครื่องเสียแต่ถ้ามีคนอยู่ตรงไหน
1: ครับ
0: กระส่งความเย็นไปตรงนั้น
1: ครับ
0: นี่คือ AI ครับ
1: ครับผม
0: แต่ถ้าเป็นเซ็นเซอร์ธรรมดาก็ไม่นะเข้าใจว่าประตูเข้าใจแล้วว่าระบบเซ็นเซอร์แต่ว่าไม่เข้าใจว่า AI คืออะไรหรือเข้าใจแล้วผมเอามาเปล่ามาค่ายช่วงอย่าหวากันนะครับ
1: คร
0: ับ ก็วันนี้ใช้เวลาเยอะนะครับแต่คิดว่าเป็นแนวทางให้เทศบาลของสุราษฎร์ธานี
1: คร
0: ับ สรุปครับว่าเรื่องที่ตอนนี้เราในการศึกษา
1: ครับ
0: คือเรื่องพิพิธภัณฑ์ซึ่งได้คุยกับผู้ว่าเราบ่อยแล้วแล้วก็เรื่องหลักสูตรแล้วก็อาจจะมีศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีนะครับ
1: ผม
0: อันนี้ก็ต้องรวมกันที่จะทำดีน่าใช้บุญสักแหล่งนึง
1: โอ้ครับผม
0: ครับ
1: ครับ
0: เป็นห้องสมุด
1: ตรงทั้งตรงที่ทางเทศบาลได้พื้นที่ตรงที่ซอยทรุณการุณราชใช่ไหมตรงนั้นที่ว่าเป็นบ้านพักศึกษาธิการตรงนั้นผันเพื่อเอา
0: อันนั้นอย่าทำซุ่นผู้สูงอายุครับ
1: อ๋อตรงนั้นจะทำเป็นซุ่น
0: ผมทำเอโบยูกับธนารักษ
1: ์
0: แสงงบ120ล้านเป็นสองวัดนะครับ
1: ครับผมจะเริ่ม
0: ตอนนี้กำลังออกแบบอยู
1: ่อ๋ออยู่ระหว่างการออกแบบนะครับผม
0: ครับออกแบบอยู
1: ่
0: มีบริษัทออกแบบแล้วงบออกแบบตรงนั้น6ล้าน
1: ครับ
0: เผื่อจะให้ได้ยอดงบประมาณ125ล้านตามที่ตกลงกันไว้กับธนารักษ์คือธนารักษ์เขาให้ที่เราต้องร้ายครึ่งนะครับ
1: แล้วก่อนที่นายกจะล่าท่านผู้ชมผู้ฟังเนี่ยนะครับตู่ท่ามิตรนะครับโมแต่คืนได้ไปเชียร์ฟุตซอลกุ้งไซฟ้าสุราษฎร์ธานีรู้สึกผันพื้นมากครับนายกครับ
0: คือผมออกตัวก่อนพร้อมมาไปประชุมกกต.ก่อน
1: Oh.
0: เสร็จแล้วใส่เสื้อสีเหลืองประตูเห็นนะผมใส่เสื้อสีเหลือง
1: เห็นครับเห็น
0: เสร็จแล้วน้องๆเขาบอกไม่ได
1: ้ต้องเปลี่ยนเสื้อ
0: นายก นายกผมใส่เสื้อเอาสีดำ ผ้ามาจนได้แล้วเสื้อสีดำพวกเอาใส่ก็ใส
1: ่
0: กลายเป็นว่าเสื้อสีเหลืองเป็นข้องผูกแก๊สครับ
1: คือเสื้อที่นายกใส่นั่นคือเสื้อแข้งกุ้งไซฟ้านัดไปเยือนครับ
0: อ๋อ
1: เป็นเสื้อแข้งของกรุงไซฟ้านะครับ
0: ใช่ไ
1: ส้ไม่กับตัวทันตัวใช่นั่นแหละเสียแล้วนะคร
0: ครับ
1: ครับ
0: แต่ว่า

0: กน่านครับแต่คืนนกน่าน
1: การบรรยากาศได้นะครับ
0: ครับบรรยากาศได้ทุกอย่างพร้
1: อม
0: คือพันนี้ครับผมมองว่าคือในส่วนตัวนะ
1: ครับ
0: ผมก็ไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องฟุตซอลผม
1: ไม่ได้ดู
0: นาน
1: เราเอาว่าเอาบรรยากาศความรู้สึก
0: เอาบรรยากาศนะ
1: ความรู้สึกครับ
0: ย่าให้เด็กของเราพลิกเพลงสักนิดนะครับ
1: ครับ
0: ย่าจะให้ฝึกสอนไหมนักฟุตบอลเพราะว่าของเราไอ้เรื่องกลยุทธ์ในการตั้งรับการต่อสู้นี่ผมไม่พูดถึงแต่ว่าความสามารถเฉพาะตัวผมมองว่า ตรงให้ได้ฝึกฝนเพิ่มถ้าว่าเก่งมากเก่งแล้ว
1: ครับครับ
0: แต่ว่าอาจจะต้องเข้าขายเพิ่ม
1: ครับ
0: คือวันนี้ครับ
1: เข้าขายเพิ่มก็ต้องมีเบี้ยเลี้ยงเพิ่ม
0: การว่าไม่ดามันผมก็ไม่รู้ว่าเขาทำหรืออ
1: ันนี้เร่งหรือ
0: แต่ว่าอันนี้ครับแต่ว่านี่เราเล่บรรยากาศทั้งหมดทุกอย่างลงตัวแม่ดี
1: ดีนะคนตื่นตัวดีนะครับ
0: ครับเ
1: อ็นอยากให้นายกสร้างโรงยิมพันนี้เยอะๆสักลั่งนะครับเอาไ
0: ว้โอ้ย่าทำเม็ดเลยครับแต่ว่าด้วยงบประมาณด้วยงบประมาณเราต้องใช้คือผมมันประกาศพันธกิจไปแล้ว
1: ครับ
0: ผมก็ต้องเดินตามพันธกิจส่วนการกีฬาอะไรพวกนี้เราก็ทำนั่นแหละไม่ใช่ไม่ทำ
1: ครับ
0: แต่ว่างบประมาณที่เราลงทุนก็ต้องไปตามพันธกิจ
1: ครับ
0: เห็นส่วนสาธารณะเรื่องอาหารเรื่องอีเวนต
1: ์ครับ
0: อันนี้ก็คือพันธกิจเราต้องไปตามนั่นก่อน
1: ใช่ครับ
0: ไม่ใช่ประกาศพันธกิจแล้วไปทำอีเรื่องนึงแล้วดีรัฐบาลเยียบพบ
1: สัปดาห์นี้ก็เดี๋ยวไว้สัปดาห์หน้าเราได้เร่งกันละเพราะเดี๋ยวเร่งหมดตึงสัปดาห์หน้าไม่มีเรื่อง
0: ถ้าสัปดาห์หน้าก็น่าจะเป็นเรื่องการจัดการขยะน่าจะลงตัว
1: น่าจะลงตัวแล้วนะครับ
0: ครับผม
1: ดีเลยครับเพราะว่
0: า
1: เรื่องนี้เป็นเรื่องยุ่งในความสนใจของคนในพื้นที่บริการของฐานเป็นอย่างมากครับ
0: ครับ
1: ขอบคุณมากครับนายกครับ
0: ครับขอบคุณประตูและท่านผู้ฟังและก็น้อง
1: นุ่ม
0: ครับโอเค
1: ครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีคร
1: ับ น้องนุ่มเราพักกันสักครู่เดียว
2: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: Mitsubishi สุราษฎร์บางกุ้งจัดเต็มเพื่อคุณออกรถใหม่วันนี้ที่ Mitsubishi สุราษฎร์บางกุ้งข้อเสนอสุดพิเศษที่ใครก็เป็นเจ้าของได้อนุมัติง่ายทุกอาชีพเงินเดือนหมื่นต้นๆก็ออกรถป้ายแดงได้รุ่นยอดฮิต Mirage Attrage Eco Car ประหยัดน้ำมันไททันแคปเตียพร้อมฟรีชุดแต่งรอบคันไททันตอนเดียว 4WD กระบะสายลุยพร้อมฟรีชุดแต่งออฟโรดมั่นใจด้วยประสบการณ์บริการด้วยใจยาวนานกว่า35ปีเจ้าแรกในสุราษฎร์ธานีสนใจสอบถามรายละเอียดโทร077-285-040หรือ084-098-8890
4: ห้างเพชรทองกองไพศาลมาตรฐานคู่สุราษฎร์ธานี
5: ห้างเพชรทองกองไพศาลร้านทองคุณภาพคู่เมืองสุราษฎร์ธานีมาอย่างยาวนานหลายสิบปีบริการซื้อขายทองคำแท่งไม่ต้องวางเงินค้ำประกันซื้อขายได้ทันใจสะดวกรวดเร็วทองคุณภาพเยาวราช 96.5 และทองสวิต 99.99% รับออมทอง 0% บริการเงินผ่อนผ่าน First Choice และ Eon ลดค่ากำหนดให้พิเศษเพียงท่านบอกว่าฟังจากวิทยุคลื่นนี้โทร0853569998
6: บริษัทพัฒนาพันธุ์ปาล์มดีมีคุณภาพตั้งอยู่ที่262หมู่4ตำบลขุนทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้เชี่ยวชาญหลักผอ.กฤตชัยธนรักษ์อดีตผอ.ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานีจุดเด่นและความตั้งใจมุ่งเน้นการจัดหาพันธุ์ปาล์มที่มีคุณภาพให้กับพี่น้องเกษตรกรให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ยาวนานทั้งในเรื่องปาล์มและเรื่องดินโทรเลย0923709393เบอร์สำนักงานใหญ่0772725311
7: บริษัท PTC ดิคลีนสุราษฎร์ธานีบริการทำความสะอาดทุกรูปแบบครบวงจรโดยทีมงานมืออาชีพและอุปกรณ์ที่ทันสมัยรับบริการทำความสะอาดบ้านอาคารทุกประเภทสถานที่ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนพื้นที่งานอีเวนต์สำนักงานโชว์รูมต่างๆพร้อมประเมินหน้างานฟรีราคาเริ่มต้นหลักพันเท่านั้นงานเล็กงานใหญ่ไว้วางใจเราบริษัท PTC ดิคลีนสุราษฎร์ธานีภูธร8ถนนพ่อขุนทะเล 10/2 เปิดบริการทุกวันสอบถามโทร088 848 8583บริหารงานโดยเกียรติพลศรีสุขใส
3: มิตซูบิชิสุราษฎร์บางกุ้งจัดเต็มเพื่อคุณออกรถใหม่วันนี้ที่มิตซูบิชิสุราษฎร์บางกุ้งข้อเสนอสุดพิเศษที่ใครก็เป็นเจ้าของได้อนุมัติง่ายทุกอาชีพเงินเดือนหมื่นต้นๆก็ออกรถป้ายแดงได้รุ่นยอดฮิตมิราชแอตทราชอีโคคาร์ประหยัดน้ำมันไททันแคปเปียพร้อมฟรีชุดแต่งรอบคันไททันตอนเดียว 4WD กระบะสายลุยพร้อมฟรีชุดแต่งออฟโรดมั่นใจด้วยประสบการณ์บริการด้วยใจยาวนานกว่า35 ปีเจ้าแรกในสุราษฎร์ธานีสนใจสอบถามรายละเอียดโทร077-285-040หรือ084-098-8890
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

นะครับเราก็นั่งคุยครับนายกแป๊ะนะครับนะนายกประเสริฐบุญประสบนะครับก็ได้เรื่องราวคงเอ้ยเรื่องราวคงสิ่งที่จะเป็นการพัฒนาบุคลากรบุคคลนะครับนะของเยาวชนของเราให้เรารองรับกับการพัฒนาประเทศนะครับซึ่งถ้าหากว่าหลักสูตรเนี้ยมันหนึ่งชิปเนี้ยนะครับได้ขึ้นมาเป็นจริงเป็นจังกันมาเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดประโยชน์กับการพัฒนาบ้านพัฒนาเมืองอย่างมากทีเดียวนั่นแหละความพยายามที่จะขับเคลื่อนในเรื่องนี้นะครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็ยังมีเวลาอยู่นะครับท่านผู้ฟังก็โทรเข้ามาได้นะครับนะจะโทรเข้ามาคุยมาแรงถ้าไม่คุยไม่แรงไรบ่าวตัวจะพูดถึงเรื่องคงกรุงไส้ฝากันสักนิดนึงนะครับนะเรื่องของกรุงไส้ฝาเนี่ยนะครับก็เรื่องสนามมาแล้วครับนะเรื่องสนามที่มีการดราม่ากันอยู่ผักนึงนะครับคือเรื่องสนามรุ่งยิมเนเซียมเนี่ยนะครับเขาสร้างมาไว้ให้ชายนะเขาสร้างว่าไม่ได้มีไว้ให้เก็บจากการชายแบบไหนก็แล้วแต่นะครับนะให้เกิดการใช้งานให้มาที่สุดนะครับผมเราไม่ชายมันก็สุดโทมถ้าเราชายมันก็ได้ดูแลพัฒนามันไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าโรงยิมที่สร้างเนี่ยมันแบบนี้มันเก่านะแล้วก็มีไรสิ่งหลายอย่างเช่นห้องน้ำห้องถาก็ไม่ค่อยจะสะอาดสะอานนะครับแล้วมันเหล็กมันไม่ค่อยน่าชายนะครับนะไรสิ่งนะครับแล้วก็รู้สึกว่าแคบไปนะครับแคบไปถ้าเป็นโรงยิมรุ่นลังๆเนี่ยนะครับนะมันจะมีพื้นที่ครอบสนามพื้นที่เลื่อในสนามเนี่ยมากนะครับแต่วันนี้แหละเราก็สร้างมาตั้งแต่ปี36นะครับตอนที่เราจัดตาปีเกมแล้วก็มีดราม่าว่าถ้าพอกุ้งไส้ขวาเอามาชายมาทำเป็นสนามของตัวเองก็กันถ้าเขาเฉานะถ้าบอกในความที่แล้วก็กกท.ได้ประโยชน์ส่วนเขาจะเอาไปชายเป็นพื้นก็ให้มันอยู่ในกรอบระเบียบของกกท.ก็ไม่น่าจะน่าจะให้ชายนะต้องให้ชายงานแล้วนะครับจะเห็นระเบียบแต่ว่าเนี้ยกุ้งไส้ฟ้าที่คุณเขาเข้าไปเชียร์กันนะครับพี่น้องเต็มโรงยิมนะเต็มโรงยิมนะครับ 4,000 ที่หนังในวันนั้นมาแต่ว่านี่บอกตัวว่าน่าจะเกินนะครับน่าจะเกิน 4,000 ที่หนังนะครับเพราะว่าคุณทั้งยื่นเล่หนังที่ว่าหนังก็เต็มนะครับที่ยื่นเล่ก็เต็มนะครับไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับนะก็เนี่ยนัดเนี่ยเป็นนัดที่เรียกว่าคุณเข้ามาดูมากที่สุดในประเทศไทยนะครับโครงการแข่งขันฟุตโซนะครับนะก็ถือว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้สร้างปรากฏการณ์นะครับเรื่องของวงการกีฬาเนี่ยได้เรียกว่าสุดยอดจริงๆนะครับผมอันนี้เราก็มาเล่าบรรยากาศตรงนั้นให้ฟังนะครับนะท่านผู้ว่าไปหรืออบจ.ไป เนี่ยถ้าอบจ.มีทีมีทางนะหรือว่าเรามีทีมีทางตรงนี้มากๆ78รายเนี่ยเอามาทำสนามกีฬาสักน้อยก็น่าจะเกิดประโยชน์ที่ว่ามันสามารถจะใช้พัฒนาในเรื่องของการใช้ประโยชน์เชิงธุรกิจได้กันเพราะว่าเดี๋ยวนี้การกีฬาก็เป็นธุรกิจอย่างนึงนะครับเพราะฉะนั้นใครยี่มาใช้สนามกีฬาก็ถือว่านี่คือประโยชน์ของวงการกีฬาพัฒนาการกีฬานะอย่าได้ไปคิดเล็กคิดน้อยเนี่ยประเทศไทยเราไปปล่อยกันไปถึงไหนเนี่ยเพราะว่าเราก็คิดมั่วคิดเล็กคิดนิดคิดด้วยนะครับจะทำนู่นสักทีเมื่อจะไปปักเสาบ้านลุงทวีก็ไอ้เจ้าคงทีค้างๆมันก็ไม่ให้ปักนะไม่รู้ว่ามันติดขัดอะไรเลยอะไรแบบนี้แหละนะครับนั่นแหละคิดเล็กคิดน้อยคิดเมื่อว่าเวลาอีตายไปแล้วเยี่ยวไปชายในนรกในชาววันได้อะไรแบบนั้นแหละนะครับมันก็ไม่ชายนะครับผมก็อยากจะให้คุณไทยเราเปิดใจนะให้กว้างในเรื่องของการพัฒนานะไม่งั้นแล้วพอเราอีทำได้สักอย่างนะอย่างเซาเทิร์นเลนบริดจ์ทำก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเราจะพัฒนาเพราะไปคิดว่านักการเมืองได้ประโยชน์คิดเล็กคิดมากคิดจนว่าโครงการนี้ก็ลมพับไปนะครับทำไม่ได้นะครับการเมืองกับเนี่ยถนนจากกระบี่สุราษฎร์นะสุดท้ายแล้วก็หัวถ่ายนะท่าเรือที่โดนซักนี่เขาก็เริ่มมีความคิดแล้วที่จะทำท่าเรือแต่ฟังกระบี่นี่ยังไม่มีนะยังทำไม่ได้นะครับเพราะว่าติดเหลืองกงสิ่งแวดล้อมมั่งไรมั่งไรแบบนั้นแหละนะครับแล้วก็ NGO ที่ว่าเขาขัดขานก็หวากันไปนะครับนะนั่นแหละเราจะทำอะไรได้ไม่ค่อยถนัดนะครับบ้านเมืองก็เลยจะเป็นอยู่แบบนี้แหละก็ยื้อกันแบบเถื่อยๆนะผมจะเดินหน้าก็
ชักให้มันถอยล่างไปสักทีไม่ต้องเดินไปข้างหน้าก็บนกันไปเนี้ยนะเออก็หวากันไปนะครับวงการกีฬาบ้านเราก็ถ้ามีอะไรคืบหน้ากับเบาทูก็เป็นคนชอบกีฬานะก็ผมจะมาเล่าให้ฟังกันแหละแต่ว่าต้นปีหน้าเนี้ยมกราเนี่ยเราจะได้ชมวอลเลย์บอลนะครับกีฬาที่อยู่ในกระแสความสนใจของหลายๆฐานนะครับเพราะว่าทีมวอลเลย์ของไทยเรานะครับหลายๆคนก็ติดตามกันนะครับนะติดตามแล้วก็ชมแล้วก็เชียร์กันนะครับว่าเราชนะญี่ปุ่นได้พรือชนะจีนได้พรือนะครับนะก็เบื้องลั่งความสำเร็จนะครับไม่ว่าจะเป็นโค้ชแล้วก็สตาฟทุกสิ่งทุกอย่างนะครับก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับทำให้ทีมเราประสบความสำเร็จแล้วก็ชนะนะครับนะถ้าการเมืองก็ก็ปนี้แหละการเมืองก็เหมือนกันนะครับเราก็ต้องดึงนะไรนะบอกว่าเราเสนอนายกได้เราก็เปลี่ยนนายกได้ก็ว่ากันไปนะครับผมจะเปลี่ยนได้ไม่ได้ก็อยู่ที่จำนวนส.ส.นะครับนะว่าฝ่ายไหนมาว่ากันนะครับนะอยู่ที่ตัวเลขนะครับคณิตศาสตร์การเมืองแล้วก็ว่ากันไปเอาวันนี้นะครับนั่งคุยกับนายกแป๊ะนะครับทุกวันพฤหัสนะครับวันนี้ก็เต็มที่ให้นายกแกยาวๆไปเลยนะครับผมเอาวันนี้บ่าวตู้กับน้องนุ่มครับก็ต้องขออนุญาตลำลาท่านผู้ฟังต่อเช้าก็กลับมาครับบรรยากาศทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็คงจะลากันเท่านี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ

MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 9:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ปีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือจับตา 9-13 กันยายนร่องมรสุมเลื่อนลงมาตอนกลางของประเทศฝนเพิ่มอีสานตอนล่างภาคกลางและตะวันออกกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนว่าในช่วง 4-7 กันยายนนี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนัก16จังหวัดได้แก่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์เลยหนองบัวลำพูขอนแก่นบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีและตราดส่วนพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนัก49จังหวัดได้แก่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีขอนแก่นบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารมหาสารคามกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราจันทบุรีตราดรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจากนั้นช่วง 9-13 กันยายนต้องติดตามเป็นพิเศษเนื่องจากความกดอากาศสูงมาจากจีนมีแนวโน้มแผ่ลงมาลักษณะดังกล่าวทำให้พื้นที่ตอนกลางของประเทศมีฝนเพิ่มมากขึ้นรถทัวร์โดยสารร่วมบขส.พุ่งชนฝูงบัวบนทางหลวงพหลโยธินสายลำปางตากผู้โดยสารทั้งหมด17คนปลอดภัยแต่อยู่ในอาการตกใจอัศวินวงหนอแก้วรายงานค่ะ
1: เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาเจ้าที่ตำรวจสภ.เกาะคาได้เข้าตรวจสอบเหตุรถโดยสารประจำทางชนกับฝูงวัวได้รับความเสียหายจนไม่สามารถเดินทางต่อไปได้เหตุเกิดขึ้นบนถนนทางหลวงพหลโยธินสายลำปางตากขาออกจังหวัดลำปางบริเวณหลักกิโลเมตรที่688เขตตำบลนาแสงอำเภอเกาะคาพบเป็นรถร่วมบขส.ของบริษัทนครชัย

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.

0: จากเงินติดล้อ
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 0894990909

0: ือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go GreenMCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: มอบเพลงด้วยรักอยากให้โลกสดใสทั้งอยากให้ใจเป็นสุขกับวาไรตี้ออนเรดิโอโดยดีเจกระเผาฤดีพร

0: ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
1: สวัสดีค่ะฮัลโหลมอร์นิ่งค่ะสวัสดีเช้าวันพุธใช่ไหมวันนี้วันพฤหัสแล้วใช่วันพุธยังจะวันพุธอยู่ดีเจวันนี้วันพฤหัสบดีที่3กันยายน2569นะคะความที่แบบเวลามันแบบไวมากก็เลยมักจะหลงวันอยู่บ่อยๆนะคะพฤหัสแล้วยังจะอยู่วันพุธอยู่เลยทักทายคุณผู้ฟังค่ะที่ติดตามรับฟังผ่านทางวิทยุสมท102สุราษฎร์ธานีติดตามรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect นะคะรับชมผ่านทางเพจ Facebook ของสมทสุราษฎร์ธานีเช้าวันนี้สวัสดีทุกคนค่ะกดกระดิ่งเรียกซับเช่นเคยนะคะสมองแรกค่ะเราพบกันในช่วงของพลังคิดบวกเท่ากับความสุขค่ะ

ทักทายแอฟฟ้ากันสักนิดนึงนะคะสวัสดีพี่ติ๊กน้ำส้มคนงามเจ้าเก่าเจ้าเดิมวันนี้อยากฟังเป็นสุขภาพรักค่ะสวัสดีน้องภูมิด้วยนะครับขอเพลงอยากบอกว่าหลงรักเหรอคะของอาจารย์หนึ่งเนาะบีเคแบนนะคะเพิ่งจะปล่อยมาใหม่เมื่อวานนี้เลยโอเคเดี๋ยวจัดให้สวัสดีค่ะสุดที่ใจจะไขว่คว้าสวัสดีวันพฤหัสนะคะสวัสดีพี่โอมด้วยอยากฟังแอบเหงาของพี่เสนาหอยได้เดี๋ยวจัดให้วันนี้วันพฤหัสแล้วนะคะพรุ่งนี้วันศุกร์อีกแล้วอุ้ยไวจังเลยไวดีแท้สภาพอากาศก็ไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่นะช่วงนี้ยังไงคุณผู้ฟังก็ต้องรักษาสุขภาพกันด้วยเดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวก็มืดฝนแล้วก็ตกลงมาปลาดนึงนะคะแล้วก็หยุดแล้วก็แดดออกอย่างเงี้ยถ้าในเมืองบ้านนอนเมื่อวานเป็นแบบนี้เลยแล้วก็ต่างอำเภอก็น่าจะมีฝนอยู่บ้างเหมือนกันใช่ไหมคะยังไงช่วงนี้ก็ต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษเลยเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องของโควิด-19โควิดเนี่ยมันระบาดอีกแล้วนะคะตอนนี้คุณผู้ฟังคะยังไงก็ดูแลตัวเองกันดีๆมันอาจจะไม่ได้ร้ายแรงเหมือนก่อนหน้านี้นะคะแต่มันก็ทำลายสุขภาพเราพอสมควรไม่ติดดีกว่านะคะไม่ติดดีกว่าเพราะว่าบางคนเนี่ยพอติดแล้วเนี่ยโอ้ยร่างกายเนี่ยอ่อนแอไปเลยแล้วภูมิต้านทานก็ไม่ค่อยดีนะคะนู่นนี่นั่นไปเจอกับคนเยอะๆนะคะอยู่ในที่ผู้คนแออัดนี่เนี่ยก็อยากจะให้สวมใส่หน้ากากอนามัยเนาะป้องกันเอาไว้ก่อนล้างมือบ่อยๆค่ะมันล้างมือบ่อยๆนะคะด้วยน้ำสะอาดหรือว่าด้วยน้ำยาล้างมือ

0: ืออะไรเงี้ยก็ว่ากันไปต้องดูแลตัวเองกันดีๆนะคะไม่ได้เป็นหมอเป็นดีเจค่ะแต่ก็เป็นห่วงทุกคนนะจ๊ะ
1: M-Court Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: เมื่อเช้าจบลงไป2เพลง Feel Like Home นะคะอะตอมชนะกันแล้วก็บูริงกรุ๊ปไรเดอร์ใช่ไหมฟีเจอริงกันสิงโตนำโชคค่ะก่อนหน้านั้นนะคะเพลงที่น้องหนุ่มตั้งเอาไว้ให้มาจังหวะแบบน่ารักน่ารักแล้วงั้นก็ส่งต่อด้วยเสียงนาหอยเลยแล้วกัน

น้าหนุ่ยน้าหนุ่ยฟังอยู่ไหมเพลงนี้น้าหนุ่ยชอบนะคะแชมคู่ขอให้อยู่บ่อยๆ อ่ะวันนี้ใครว่าจากภารกิจนะคะก็แนะนำขอเพลงกันได้นะคะคุณผู้ฟังขาอยากฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษเนาะเพลงเก่าเพลงใหม่แนะนำกันได้นะคะกับช่วงเวลานี้ค่ะพลังคิดบวกคิดบวกเท่ากับความสุขชั่วโมงแรกก็จะเป็นเพลงสติงนะคะเก่าใหม่ได้หมดเลยจัดมาได้เลยสวัสดีน้องบอมด้วยนะจ๊ะบอกว่าคิดถึงเด้นะคะขอบคุณค่ะแหมวางมีแต่งตัวล่อไม่ไหวนะคะ แต่งตัวล่อไม่ไหวเลยเนี่ยสวัสดีพี่เดือนด้วยจ้าพี่เดือนจากคลองโซดนะคะน้องต้นน้ำสวัสดีครับคลองโซดเดียวฝนตกเดียวแดดออกมัวมัดเลวอ่ะพี่ก็เป็นวัดแล้วค่ะนั่นแหละพี่เดือนนั่นแหละมันเป็นเพราะแบบนี้เดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวฝนตกอ่ะแล้วมันแบบมันทำให้แบบเราเสี่ยงที่จะเป็นหวัดได้ง่ายมากนะคะสภาพอากาศแบบเนี้ยกระเพราก็คือแบบเสี่ยงอยู่เหมือนกันเสี่ยงที่จะเป็นหวัดอยู่เหมือนกันเมื่อวานก็เลยรีบต้องแบบจัดการตัวเองก่อนเลยอันดับแรกนะคะหานู่นนี่นั่นมากินไว้ก่อนเพื่อที่จะไม่ให้ตัวเองเนี่ยเป็นหวัดแล้วก็พยายามแบบนอนเยอะๆพักผ่อนให้เพียงพออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราทำงานมันต้องใช้เสียงไงพอทำงานต้องใช้เสียงมันก็ไม่อยากจะเป็นหวัดนะคะเดี๋ยวมันจะเปื่อยได้ป่วยไม่กลัวกลัวเปื่อยพอเปื่อยปุ๊บเนี่ยกว่ามันจะหายนะมันลำบากมากเลยมันใช้เวลานานมากๆเลยถ้ามันเปื่อยเนี่ยเดี๋ยวช่วงนี้แวะไปอัปเดตราคาทองนะคะจากพี่วิกันสักครู่เดียวค่ะ

0: เดตราคาทองนะคะเช้าวันนี้กับพี่ยุ้ยกันค่ะพี่ยุ้ยคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะดีเจกระเพราเช้านี้นะคะเราได้ว้าวกันอีกแล้วค่ะ
0: ว้าวกันว้าวก่อนเลยค่ะ
1: พายขึ้นกลับมา 1,100
0: โอ้โหค่ะทำไมมันถึงสวิงแบบนี้คะ
1: เหมือนไวกิ้งเลยค่ะเมื่อวานลง1,200อยู่ที่ 69,200รับซื้อคืนก็ 69,000
0: ค่ะ
1: ก็เจอทับเทคนิคนะคะอย่างที่พี่บอกไปว่าก็คนที่อยากให้เมื่อวานนะคะก็ให้ทยอยซื้อกันใช่ไหมคะก็บอกไปในรายการแล้วว่าถ้ามีการลงแรงๆแบบนี้ค่ะเป็นราคาที่น่าช้อนซื้อมากๆด้วยภาพทางเทคนิคอะค่ะดังนั้นราคาทองถ้าอยากรู้และเข้าใจลึกซึ้งมากกว่านี้นะคะนักลงทุนนะคะไปที่ศูนย์ซื้อขายทองคำแท่งได้เลยค่ะเราจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำแล้วก็จะไม่พลาดราคาดีๆแบบนี้ค่ะ
0: ค่ะในส่วนของกลับมาที่ฝั่งห้างทองแม่มารีเจ็ตกันบ้างนะคะกระเพราแอบเห็นเจ๊โบเมื่อวานนี้ลงคลิปวิดีโอนะคะคือแอบลุ้นมากเลยวันที่7กันยายนนี้จะมีอะไรเนาะ บอกว่าที่สุราษฎร์ยังไม่มีที่ไหนมาก่อนด้วยนะคะ
1: รับรองได้ค่ะรายการดีเจกระเพราจะทราบเป็นที่แรกแน่นอนเลยค่ะเพราะฉะนั้นเตรียมตัวเตรียมเงินในกระเป๋าให้ดีนะคะตรงนี้สำหรับทุกๆคนที่อยากใส่ทองเหมาะมากเลยนะคะคือเราปลุกไว้ก่อนเดี๋ยวพูดไปเดี๋ยวหลุดอีก
0: รอเลยค่ะพี่ยุ้ยค่ะรอเลยรอเลยนะคะมีข่าวดีมาฝากแน่นอนอ่ะคือพี่ยุ้ยจะมาเฉลยวันที่7เลยใช่ไหมคะเนี่ย
1: เดี๋ยวดูก่อนค่ะดีเจกับเขาว่าตรงกับวันจันทร์ถูกไหมคะ
0: ใช่ใช่ค่ะตรงกับวันจันทร์
1: ออกตอนเช้าวันจันทร์ถ้าวันที่7ตรงกับวันจันทร์เนี่ยละค่ะ
0: ค่ะได้เลยค่ะ
1: จะได้ซื้อพร้อมแต่อย่างน้อยคนที่อยู่ในรายการทราบก่อนแน่นอนค่ะ
0: ค่ะขอบคุณมากมากค่ะพี่วิขาเดี๋ยวรอวันจันทร์เลยค่ะคุณผู้ฟังรอวันจันทร์ได้เลยขอบคุณนะคะเดี๋ยวอัปเดตกันต่อวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
2: M-Pod Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: วันจันทร์ห้ามพลาดเลยนะคะคุณผู้ฟังใครที่อยากจะได้ทองรูปพรรณสวยๆกระเพราเองก็ยังไม่ทราบนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะได้ทราบพร้อมกันแน่นอนเช้าวันจันทร์ผ่านทางอสมท.สุราษฎร์ธานีที่นี่ที่เดียวนะคะก็ช่วงเวลาดีๆแบบนี้เลยเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่ห้างทองแม่มารีเจ็ดค่ะเพื่อลูกค้าชาวสุราษฎร์

ราชธานีแล้วก็ยังไม่มีร้านทองร้านไหนในสุราษฎร์ทำแบบนี้มาก่อนด้วยเอ้ยมันคืออะไรวันจันทร์ห้ามพลาดรอติดตามได้เลยค่ะปิดท้ายเบรกนี้นะคะไว้กับฟรีแฮนด์เมื่อถูกค้นพบหลังจากเพลงนี้นะคะพักเบรกกันสักครู่เดียวค่ะ

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง

0: นใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102อสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: มอบเพลงด้วยรักอยากให้โลกสดใสทั้งอยากให้ใจเป็นสุขกับวาไรตี้ออนเรดิโอโดยดีเจกระเผาฤดีพร

ีกหนึ่งเพลงเพราะที่ถูกถามถึงมานะคะงานเก่าๆจากพี่ปราโมชวิเลปนาค่ะกับเพลงไม่เป็นอะไรขอบคุณพี่อนุวัฒน์นะคะเพลงนี้จัดให้อ่ะอนุวัฒน์จัดให้เรียบร้อย สวัสดีตาวอนด้วยค่ะตาวอนมาแล้วตาวอนอยากฟังเพลงคิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอโอ้ยได้ค่ะวัยสรุ่นมากพี่เฉวงศักดิ์สวัสดีค่ะพี่อารีวันด้วยทักทายกันนะคะพี่ไพศาลสมรูปบอกว่าเยี่ยมเลยครับขอบคุณค่ะผีสมชัยมาแล้วนะคะผีเดือนเติมได้ไทยเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้โอเคค่ะ วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะมีแต่เพลงพร้อมๆมาฝากกันนะคะงั้นก็จัดให้กับตาวอนสักหนึ่งเพลงค่ะนานๆตาวอนจะขอกันมาสักทีหนึ่งนะคะคิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอจุดๆๆๆๆนะคะคิดถึงฉันไหมเวลาที่เธออยากกินน้ำเปล่าอ้นนะคะ ไม่ได้กินน้ำเปล่าของตาวอนหลายวันแล้วนะคะตาวอนคะถ้าผ่านมาแถวนี้ก็แวะมาด้วยนะคะจากบแท็กซี่ค่ะเพลงนี้พี่เอรานุพงศ์จากนครศรีทักทายกันสวัสดีค่ะ

0: ได้มีเวลาขึ้นไลฟ์ต่อๆนะคะสวัสดีสมาชิกในต่อๆทุกคนด้วยนะจ๊ะสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ทักทายทุกคนเลยค่ะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นทางแอปฟ้านะคะของอสมทสุราษฎร์ธานีหรือว่าจะเป็นต่อๆของอสมทสุราษฎร์ธานีนะคะต่อๆของกระเพาเองทักทายทุกคนนะคะฝากติดตามเราด้วยเนาะอสมท102สารดีมีความสุขทุกเวลาค่ะเรามีช่วงรายการที่หลากหลายนะคะมีทั้งรายการข่าวรายการบันเทิงนะคะมีรายการที่ให้ความรู้ต่างๆเยอะแยะมากมายทั้งในส่วนของภูมิภาคแล้วก็ส่วนกลางค่ะตลอด24ชั่วโมงนะคะให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนี่น้องหนุ่มก็ได้ทำผังรายการของเดือนนี้นะคะกันยายนเอาไว้ให้อย่างสวยงามเลยกระเพาก็แปะลงไปนะคะที่หน้าเพจนะคะของอสมทเองหรือว่าจะเป็นทางหน้าเฟซของกระเพาเองเนาะก็เข้าไปติดตามดูกันได้นะคะว่าช่วงเวลาไหนกี่โมงอะไรยังไงบ้างติดตามรับฟังได้ผ่านทางวิทยุค่ะ FM 102.0 MHz หรือจะเป็นช่องทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect นะคะส่วนการติดตั้งแอปพลิเคชัน MCOT Connect เนี่ยน้องสายหมอกเขาก็ทำคลิปเอาไว้ให้แล้วทั้งการดาวน์โหลดการใช้งานไม่ยุ่งยากเลยค่ะอยู่ที่หน้าแอปฟ้าเนาะปักหมุดไว้ให้เรียบร้อยแล้วเข้าไปดูขั้นตอนการดาวน์โหลดการใช้งานแอปพลิเคชัน MCOT Connect กันได้เลยนะส่วนทางแอปฟ้าเนี่ยก็เชื่อว่าทุกคนก็คงถนัดกันอยู่แล้วก็เพียงแค่กดติดตามเท่านั้นเองค่ะก็จะได้ชมทั้งภาพและเสียงนะคะควบคู่กันไปแต่บางทีช่วงเปิดเพลงก็อาจจะไม่ได้ยินเสียงฟังอะไรบ้างสนใจลงโฆษณาประชาสัมพันธ์นะคะหรือว่าสนใจเช่าช่วงเวลาในการออกอากาศนะก็สามารถเข้ามาพูดคุยเข้ามาปรึกษาขอคำแนะนำกันได้นะคะคุณผู้ฟังค่ะโทรศัพท์ค่ะ07-7405-44407-7405-444นะคะแต่ถ้าต้องการขอเพลงหลังไมค์ถ้าขอเพลงเนี่ยจะเป็นเบอร์07-7405-445ค่ะ
1: MCOT Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: มีความคิดถึงผู้ชายคนนี้ขึ้นมาค่ะเป็นศิลปินอีกคนหนึ่งที่ต้องบอกว่ามากความสามารถนะคะสำหรับเก่งทัชยะค่ะวันนี้เลือกเพลงรอจนพอมาฝากกัน

ปล่อยให้รอนานๆก็ไม่ไหวจะรอเหมือนกันนะคะใช่ไหมแต่ถ้ารอแล้วมันมีจุดหมายปลายทางอ่ะมันก็รอได้นะก็เพราะเชื่อหลายคนรอได้เพราะว่าหลายคนเนี่ยมองเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์กับมองเห็นจุดหมายปลายทางแต่ที่แบบว่าให้รอแบบว่ารอไปวันๆรอแบบเลื่อนลอยอย่างเงี้ยก็ไม่รู้จะรอไปเพื่ออะไรเหมือนกันเนาะวันนี้ชีวิตของคนเรามันสั้นแค่นิดเดียวนะคะทุกคนค่ะนะพยายามหาความสุขให้กับตัวเองบ้างอะไรบ้างนะคะนอกจากทำเพื่อคนอื่นแล้วก็อย่าลืมว่าต้องทำเพื่อตัวเราเองด้วยนะคะรอจน

0: พ่อเก่งทัชยะค่ะหนึ่งเพลงเพราะที่ตั้งใจอีกมาฝากกันเดี๋ยวแวะกันไปที่สุภกิจมอเตอร์สักนิดนึงนะคะช่วงนี
1: ้บริษัทสุภกิจมอเตอร์สุราษฎร์ธานีจำกัดขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในการบริการของเรากับโชว์รูมที่ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมากที่สุดและข้อเสนอพิเศษมากมายตลอดปีพบกับโชว์รูมสุภกิจมอเตอร์ได้ที่สาขาตลาดใหม่แสงเพชรบางกุ้งบ้านนาสารบ้านนาเดือเวียงสักพระแสงเคียงสักควรสามัคคีชัยบุรีถนนบ้านตาขุนท่าชนะชัยยาพุ่นพินกาญจนดิษฐ์บ้านไหนขนมเกาะสมุยและเกาะพังงา
2: ใครใครก็ใช้รถฮอนด้าที่ซื้อจากสุภกิจมอเตอร์คิดถึงฮอนด้าคิดถึงสุภกิจมอเตอร์
0: สุภกิจมอเตอร์ค่ะตลอดเดือนกันยายนนี้ใครที่สนใจนะคะกับรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้ารุ่นสกูปี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีตลอดนะคะสำหรับรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าค่ะน่ารักสดใสแบ๊วๆแล้วก็มีหลายสีให้เลือกด้วยวัยรุ่นนิยมชมชอบมาตลอดเดือนกันยายนนี้สุภกิจมอเตอร์ให้คุณออกสกูปี้นะคะ0บาทกันไปเลยออก0บาทยังไม่พอสุภกิจใจดีนะคะยังช่วยดาวให้อีก 3,000 ด้วยอ่ะน่ารักที่สุดอยู่ต่างพื้นที่ต่างชาติออกรถกับเราได้ใช้บัตรประชาชนใบเดียวตรวจเช็ครถอนุมัติรถได้เลยนะคะไม่ต้องรอนานด้วยค่ะลูกค้าขาจองที่ไหนก็ได้รับรถที่สาขาไหนก็ได้ค่ะพร้อมกับโปรโมชั่นส่วนลดขออภัยค่ะส่วนของแถมด้วยมากมายฟรีประกันภัยรถหายฟรีประกันพรบ.นะคะของแถมจัดหนักจัดเต็มเพื่อลูกค้าของเราใครที่เป็นลูกค้าของสุภกิจอยู่แล้วเนี่ยจะรู้ดีเลยว่าเขาดูแลลูกค้าดีมากนะคะติดต่อสำนักงานใหญ่ก็ได้ค่ะโชว์รูมสี่แยกแสงเพชรมีทุกรุ่นให้ลูกค้าเลือกใครๆก็ใช้รถมอเตอร์ไซค์ Honda ที่ซื้อจากสุภกิจมอเตอร์ค่ะ
3: M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: เพลงต่อไปเอาเพลงอะไรดีอ่ะเพลงที่ดีเจตั้งใจจะเปิดแล้วกันเนาะไหนๆก็ช่วงนี้เป็นช่วงของพลังคิดบวกคิดบวกเท่ากับความสุขนะคะคุณผู้ฟังก็ฝากคำคมเติมพลังชีวิตให้กับทุกคนไว้สักนิดนึงก็แล้วกันค่ะปัญหาของเราเนี่ยเราเจอกันแตกต่างกันไปเนาะบางคนก็อาจจะเจอปัญหาที่มันแบบโอ้ยอีรุงตุงนางรกอกมากเลยบางคนก็อาจจะเจอปัญหาใหญ่มากๆเลยบางคนก็อาจจะเจอปัญหาเล็กกระจิ้วเดียวนะคะแต่ถ้าใจเราไม่สู้อ่ะปัญหาที่มันนิดเดียวก็อาจจะทำให้เป็นปัญหาใหญ่ได้เพราะฉะนั้นเราเกิดมาชีวิตมันไม่ได้ราบรื่นนะคะเสมอไปชีวิตมันขึ้นลงอะค่ะเหมือนกับกราฟชีวิตเลยเหมือนกับคลื่นหัวใจอะขึ้นขึ้นลงลงชีวิตของคนเรามีทั้งขึ้นมีทั้งลงณวันเวลาไหนที่มันลงก็อย่าท้อแท้ถอดใจแล้วเมื่อไหร่ที่กราฟชีวิตมันขึ้นช่วงชีวิตที่มันอยู่ขาขึ้นก็อย่าหลงระเริงจนเกินไปนะคะก็จะต้องใช้ชีวิตมีสติไม่ประมาทค่ะแต่ก็ขอทุกคนมีความเชื่อมั่นแล้วก็ศรัทธาในตัวเองอยู่เสมอปัญหาไม่ได้มีไว้ถ่วงเรานะคะแต่มันมีไว้ให้เราเติบโตขึ้นในทุกๆวันค่ะ

สวัสดีพี่นาทักทายกันขอบคุณนะคะสวัสดีพี่เอสุดหล่อด้วยค่ะนี่ VFC บอกว่าติดงอมแงมเลยครับวันไหนไม่ได้เข้ามาใจจะขาดใจจะขาดแล้วเอ้ย ขอบคุณนะกระเพราเลือกเพลงนี้ปิดท้ายชั่วโมงนี้แล้วกันค่ะเกสโนวานะคะอยู่ตรงนี้นานกว่านี้เดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าหลังข่าวสำนักข่าวไทยค่ะอันนิดนึงทักทายพี่หมึกดำด้วยพี่สุพจน์ด้วยนะคะบอกว่าวันนี้การดิบฝนน่าจะตกแสดงว่าครึ้มๆอยู่แน่นอนน้องเต้สวัสดีครับเจอกันชั่วโมงหน้านะคะ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-4444ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ันนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเด็กม.3เครียดสะสมทุบรถขโมยปืนพ่อเป็นตำรวจหวังบุกยิงระบายแค้นเพียงคนเดียวล่าสุดตำรวจแจ้งข้อหาหนักความคืบหน้าเหตุนักเรียนชายชั้นม.3โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองกำแพงเพชรก่อเหตุใช้อาวุธปืนขนาด9 มม.ยิงภายในโรงเรียนก่อนตำรวจเข้าระงับเหตุโดยผู้ก่อเหตุยอมวางอาวุธและมอบตัวไม่มีการต่อสู้เบื้องต้นรปภ.ถูกกระสุนเฉียวบริเวณลำคอได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยขณะที่ตำรวจพบข้อมูลการสั่งซื้อค้อนทุบกระจกการค้นข้อมูลเกี่ยวกับอาวุธปืนและการดูคลิปเหตุกราดยิงในโทรศัพท์ของผู้ก่อเหตุล่าสุดพลตำรวจโทธรรมศักดิ์ปิ่นทองรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าและประชุมร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชรวางมาตรการในด้านบิดาผู้ก่อเหตุเปิดเผยว่ารับทราบเรื่องบุตรชายป่วยเป็นโรคซึมเศร้าและอยู่ระหว่างการรักษาตัวโดยยอมรับว่าความเครีย

0: ของเด็กสะสมมาจากหลายเรื่องในขณะที่โรงเรียนและครูแนะแนวเคยเข้ามาพูดคุยปรึกษากับผู้ปกครองแล้วส่วนคดีความพนักงานได้นำตัวเยาวชนไปสอบปากคำเพิ่มเติมก่อนส่งตัวให้สำนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชรดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายเด็กชายเปิดเผยสั้นๆว่ารู้สึกคลายความตึงเครียดลงแล้วหลังจากได้พูดคุยกับพ่อแม่พร้อมยอมรับผิดในสิ่งที่ทำลงไปสำหรับแรงจูงใจในการก่อเหตุยอมรับว่าทำไปด้วยความโกรธแค้นเนื่องจากถูกเพื่อนสนิทกลั่นแกล้งอย่างรุนแรงและมีความคับข้องใจกรณีครูนำเรื่องส่วนตัวไปเผยแพร่อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังคงดำเนินคดีควบคู่กับการเยียวยาจิตใจและหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในสถานศึกษาพร้อมแจ้งข้อหา4ฐานความผิดได้แก่พยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตยิงปืนในเมืองหมู่บ้านหรือชุมชนโดยไม่มีเหตุอันควรคพ.ตรวจปัญหากลิ่นสถานประกอบการชลบุรีพบสารระเหยระดับสูงเตรียมสั่งหยุดกิจการนายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษหรือคพ.เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่คพ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบกิจการ3แห่งในหมู่3ตำบลบ่อกวางทองอำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีประกอบด้วยโรงงานอุตสาหกรรม2แห่งสถานประกอบกิจการ1แห่งเพื่อหาสาเหตุปัญหากลิ่นในพื้นที่ผลตรวจโรงงานแห่งแรกซึ่งผลิตเม็ดพลาสติกและเส้นใยประดิษฐ์พบกลิ่นจากกระบวนการหลอมพลาสติกและระบบบำบัดมลพิษอากาศแบบ Activate Carbon และยังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอโรงงานจึงต้องปรับปรุงระบบบำบัดและจัดส่งแผนให้คพ.ใน7วันส่วนโรงงานที่2ซึ่งผลิตเม็ดพลาสติกใช้ระบบ Waste Scrubberร่วมกับโอโซนไม่พบกลิ่นเหม็นจากกระบวนการผลิตขณะที่สถานประกอบกิจการแห่งที่3มีการผสมสีด้วยตัวทำละลายเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่พบกลิ่นจากตัวทำละลายระดับสูงโดยตรวจวัดปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่ายทั้งหมด90ส่วนในล้านส่วนอยู่ในระดับที่อาจเป็นอันตรายโดยทางเทศบาลตำบลบ่อกวางทองเตรียมออกคำสั่งหยุดประกอบกิจการถาวรพร้อมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างนำของเสียทั้งหมดไปกำจัดให้ถูกต้องตามกฎหมายและหลักวิชาการ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
1: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
0: โหดีจังเลยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.

ากรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ

0: 5%ต่อปีจากเงินติดล้อ
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
4: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
5: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
6: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
7: MCOT Radio Network102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
8: ความสุขความสนุกความรักความรู้คู่ความบันเทิงเกิดขึ้นที่นี่เสมอ Variety on Radio โดยดีเจกระเพราฤดีพร

0: ็กช้างหลักจริงนะคะงานจากพี่หลวงไก่ค่ะจัดไป1เพลงเห็นจังหวะมันได้กับเพลงแรกที่จบไปนะคะเพลงแรกที่จบไปเนี่ยเป็นเพลงใหม่ล่าสุดเลยจากพี่หนึ่ง BK Band นะคะกับเพลงอยากบอกว่าหลงรักค่ะก็เลยจัดเด็กช่างรักจริงไปให้อีกหนึ่งเพลงต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะคะชั่วโมงนี้กลับมาค่ะกับสารพันเพลงเพราะบันเทิงซอย18ช่วงสารพันเพลงเพราะบันเทิงซอย18สวัสดีพี่อ้อยนะคะพี่รัตดาด้วยจ้ะแรงใจรายวันนะคะของพี่นางสิริพรได้พี่ติ๊กก็ยังคงอยู่เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมนะคะประจูดารุณีทักทายกันนะขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีนะคะทางต่อเพิ่มเติมด้วยน้องเต้สวัสดีค่ะนะคะพี่เอกชัยเนาะพี่เอ็มคุณไส้นะคะสวัสดีค่ะอยากฟังเพลงอะไรแนะนำได้นะสำหรับลูกทุ่งเพื่อชีวิตนะคะหรือว่าจะเป็นเพื่อชีวิตขนาดแท้ลูกทุ่งอีสานค่ะลูกทุ่งร่วมสมัยลูกทุ่งนะคะได้หมดเลยค่ะช่วงเช้าก็จะมีเพลงมาฝากกันเยอะๆนิดนึงเนาะก่อนที่จะไปกินข้าวกันมื้อกลางวันเพราะว่าหลายคนเนี่ยกำลังยุ่งอยู่กับการทำงานเลยบางคนก็น่ารักมากเลยแอบเปิดวิทยุเบาๆฟังเพลงวะฟังดีเจวะขอบคุณมากๆเลยค่ะส่วนใครที่กำลังขับรถเดินทางอยู่ก็ขับขี่ไม่ประมาทนะคะถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพกันทุกๆคนมาต่อกันที่เพลงต่อไปงานจากน้องไตเติ้ลธานชัดค่ะเพลงนี้เด็กใต้แต่เป็นเด็กใต้เด็กใต้เจนซีนะเด็กรุ่นใหม่นะนิดนึง
1: เธอจะเซสุดยอดทางเท้าไปอยู่ที่ไหนใครก็เรียกพี่บ่าว
2: เอาเงินต้นมาจากไหนเหรอจะเป็นคนอย่างไรนี
1: ่ที่พูดกลางไม่ค่อยใจครับรอเพื่อนไม่นานน้องครับ

0: หนใครเป็นรุ่นนี้บ้างเด็กใต้เจนซีเด็กใต้เจนซีรักไม่ยุ่งมุ่งแต่อะไรเดียเด็กใต้เจนซีค่ะน่ารักดีค่ะเพลงนี้ขอบคุณน้องเต้ด้วยนะที่แนะนำมานะคะพอพูดถึงเรื่องของเจนใครอยู่เจนไหนกันบ้างเนี่ยกะเพราอยู่ในช่วงเจนไหนเนี่ยเจน4เนี่ยก็คือเด็กรุ่นใหม่นะค่อนข้างที่จะควบคุมยากนิดนึงนะคะสำหรับเด็กรุ่นเจน4เนาะเจน4ก็จะอยู่ในช่วงประมาณสักอายุ17ถึง29ปีตอนนี้ใครที่อายุ17ถึง29ปีเนี่ยเจน4นะคะเจน4ก็จะค่อนข้างควบคุมยากนิดนึงนะสำหรับเด็กรุ่นนี้นะคะคือเขาเติบทำไมถึงควบคุมยากก็เพราะว่าเขาเติบโตมากับยุคที่มันแบบโซเชียลมันมาแล้วอะค่ะอินเทอร์เน็ตโลกดิจิตอลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้ความสำคัญกับความหลากหลายความเท่าเทียมและที่สำคัญค่อนข้างที่จะมีความเป็นตัวเองสูงนะคะมีอะไรก็อยากรู้อะไรก็อ่ะถามพี่กูนะคะถาม AI นู่นนี่นั่นก็เลยทำให้บางทีเขาก็มีความเชื่อที่เป็นของพวกเขาเองอยากรู้อะไรก็คือหาเองค้นหาเองโดยที่ไม่ค่อยที่จะให้ความสำคัญกับคำสอนของคุณพ่อคุณแม่หรือว่าปู่ย่าตายายหรือว่าจะเป็นครูในโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาเชื่อว่าสิ่งที่เขาเชื่อมันถูกต้องแล้วและเขาก็สามารถที่จะหาข้อมูลอยากรู้เรื่องอะไรคือเขาสามารถที่จะศึกษาเองได้หาเองได้แล้วก็เลยทำให้เป็นช่วงวัยที่ค่อนข้างที่จะควบคุมยากมากแล้วก็ดูแลค่อนข้างยากนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกในช่วงวัยเนี้ยต้องค่อนข้างที่จะทำความเข้าใจในช่วงวัยของเขาแบบเยอะเลยทีเดียวนะคะเยอะเลยทีเดียวแล้วมาให้เด็กเจนซีเนี่ยมาคุยกับเด็กไหนอะรุ่นแบบเบบี้บูมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยมันก็ยากมากเลยนะก็คือแบบปู่ย่าตายายอะไรอย่างเงี้ยมันคุยกันคนละภาษาแล้วอะคือไม่รู้เรื่องอะคุยกันคนละภาษาจริงเราว่าไก่นะคะเด็กเจนซี่ว่าเป็ดหนูเราว่างูนะคะเด็กเจนซี่ว่าปลาไหลอะไรอย่างเงี้ยก็คือค่อนข้างที่จะไปคนละแบบคนละทิศคนละทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนกะเพราจะอยู่ในช่วงวัยของเจน Y นะคะเจน Y ก็ช่วงอายุ30ถึง45ปีเจน Y กับ Gen X เนี่ยก็ยังคุยกันดูเรื่อง Gen Y Gen X แล้วก็ Baby Boomer เนี่ยก็เราก็ยังคงเชื่อฟังอยู่นะคะปู่ย่าตายายเนาะ Gen Y Gen X อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ Baby Boomer ก็ยังถือว่าเรายังคงเชื่อฟังแล้วก็ยังฟังคำเตือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะของคนที่แบบเป็นผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่ปู่ย่าตายายอะไรอย่างเงี้ย Gen Yเพราะว่าเจน Y เนี่ยเติบโตมาในยุคที่กำลังจะเปลี่ยนผ่านจากอนาล็อกเพราะฉะนั้นเราก็กระเพาเองก็อยู่ในยุคของอนาล็อกเหมือนกันนะคะแล้วก็เปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัลอะไรอย่างเงี้ยมันมีความคล่องตัวสูงแล้วก็เป็นยุคที่เริ่มต้นแบบเปิดรับอะไรใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นช่วงวัยที่ให้ความสำคัญกับความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตนะคะก็คือใช้ชีวิตแบบบาลานซ์กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นยุคที่อยู่ใน2ยุคอะยุคเก่ากับยุคใหม่ ก็เลยทำให้คนในยุค Gen Y ต้องเรียนรู้อะไรใหม่ๆพอสมควรนะคะใหม่ๆพอสมควรส่วน Gen X เนี่ย Gen X ก็อยู่ในช่วงวัย46ถึง61ปีGen X นี้เขาบอกว่าเป็นกลุ่มที่ผ่านประสบการณ์มาแบบโชคโชนนะแล้วก็เป็นกลุ่มที่มีความอดทนสูงก็อาจจะไม่เสมอไปสำหรับคนบางคนพึ่งพาตนเองได้ดีส่วนใหญ่ก็จะเป็นอยู่ในช่วงวัยที่เป็นผู้บริหารไปแล้วเนาะแล้วก็เป็นเจ้าของกิจการมีกำลังซื้อสูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ46 61นะคะ Baby Boomer นะคะอันนี้ก็เป็นช่วงวัยของคุณพ่อคุณแม่ยุค Gen Y ละเป็นรุ่นพ่อแม่ยุค Gen Y กับยุค Gen X ละเติบโตมาหลังสงครามโลกครั้งที่2คนยุคเบบี้บูมเมอร์ก็เป็นช่วงวัย62ถึง80ปีนะปัจจุบันก็เป็นยุคที่ค่อนข้างที่จะ มุ่งมั่นมานะทำงานหนักพอสมควรเพื่อที่จะสร้างรากฐานชีวิตให้ไว้กับลูกหลานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีความจงรักภักดีต่อองค์กรหรือว่าต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่สูงนะคะที่สูงแต่ให้เบบี้บูมเมอร์มาคุยกับเจน Z ทุกวันนี้เจน C ทุกวันนี้ยากมากจริงๆขนาดเจน Y มาคุยกับเจน C เนี่ยบางทียังไม่ค่อยเข้าใจเลยนะบางทีเราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงคิดแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องศึกษากันพอสมควรแหละส่วนเจนอัลฟ่าเนี่ยจะอยู่ในช่วงวัย2 ถึง 16 ปีรุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นนึงที่ควบคุมยากแล้วก็ดูแลยากยิ่งพ่อแม่ที่มีลูกอยู่ในเจนอัลฟ่าเนี่ย2ถึง16ปีเนี่ยพ่อแม่ก็จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อให้ทันลูกเหมือนกันนะเพราะว่าเด็กอนุบาลทุกวันนี้ก็คือรู้จัก AI กันหมดแล้ว AI ทำอะไรบ้างอะไรยังไงเด็กอนุบาลทุกวันนี้รู้จักโหมด AI เป็นยุคที่มาพร้อมกับดิจิทัลแบบ 100% เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีต่างๆโดยเฉพาะ AI หน้าจอสัมผัสรูดปื๊ดรูดปื๊ดปุ่มกดหรอไม่รู้จักค่ะเรียนรู้ไวแล้วก็เป็นเด็กที่คือเรียนรู้ไวไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมเด็กทุกวันนี้ถึงฉลาดล้ำลึกเพราะว่าเป็นเด็กที่เรียนรู้ไวมาพร้อมกับดิจิทัลนะคะ 100% ส่วนเจนเบต้านะคะเจนเบต้าก็คือเด็กแรกเกิดกลุ่มเด็กแรกเกิดอายุที่ต่ำกว่า1ปีอะไรเงี้ยรุ่นนี้ก็ยังควบคุมได้เพราะยังเป็นเบบี๋อยู่แต่ก็นั่นแหละค่ะก็คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเรียนรู้กันพอสมควรแต่ก็ไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่นะคะสำหรับรุ่นนี้เพราะว่ารุ่นที่จะมีลูกเจนเบต้าเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นในช่วงของเจน X อ่ะเนาะไม่ใช่เจน Y หรือว่าเจน C เจน Y ก็อาจจะมีลูกอยู่ในช่วงวัยของเจนเบต้าได้ก็ค่อนข้างที่จะโอเคแหละเพราะว่าพ่อแม่รุ่น Gen C แล้วก็ Gen Y เขาก็มาพร้อมกับยุคดิจิทัลนวัตกรรมอะไรแล้วแล้วพอมามีลูกในช่วง Gen Beta เป็นเด็กแรกเกิดณปัจจุบันเนี่ยก็เชื่อว่าพ่อแม่ก็คงมีความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีมากพอสมควรแล้วก็น่าจะสื่อสารกันได้แล้วก็อยู่ด้วยกันได้ดีมากกว่านะคะถือว่าเป็นเจเนอเรชันล่าสุดเลยที่เขาก็เกิดมาพร้อม AI แล้วเกิดมาพร้อม AI เลยแบบเต็มรูปแบบ 100% เลยเติบโตท่ามกลางความท้าทายเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็ท้าทายโลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะคะแต่ละช่วงวัยก็จะแตกต่างกันไปในเรื่องของพฤติกรรมการแสดงออกพฤติกรรมการใช้ชีวิตพฤติกรรมการทำงานหรือว่าการเลือกซื้อของกินอะไรต่างๆเนี่ยก็จะแตกต่างกันพอสมควรนะคะนอกจากว่าช่วงวัยใกล้ๆกันอย่างเจน Y กับ Gen X เนี่ยก็อาจจะคือกันยังไปด้วยกันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะทุกวันนี้ต้องเรียนรู้มากๆโดยเฉพาะพ่อแม่รุ่นใหม่จะต้องเรียนรู้การเลี้ยงดูลูกมากพอสมควรนะคะ
1: M-Pod Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี102 สุราษฎร์ธานี
2: บริษัทพีโอพาวเวอร์เทคจำกัดรับออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงระบบไฟฟ้าแรงต่ำทุกประเภทพร้อมจำหน่ายอุปกรณ์ทางด้านระบบไฟฟ้าแบบครบวงจรควบคุมงานโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบไฟฟ้าโดยตรงบริหารงานโดยคุณโอ๊ตธีรเดชวิโรจน์และทีมงานมืออาชีพประสบการณ์กว่า25ปีตั้งอยู่ปากซอยวิภาวดี6ถนนวิภาวดีอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดบริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 8:00 น. ถึง 17:00 น.สอบถามเพิ่มเติมโทร077-295-111
0: อยู่กับบริษัท BO Power Tech จำกัดค่ะนะคะบริษัท BO Power Tech จำกัดเนี่ยอยู่ปากซอยวิภาวดี6ถนนวิภาวดีตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะบริษัทตั้งอยู่ในตัวเมืองสุราษฎร์แต่เรารับลงพื้นที่ดูแลลูกค้าเกี่ยวกับไฟฟ้าเนี่ยทั่วประเทศไทยนะคะเรามีทีมงานพร้อมค่ะมาตรฐานของเรามาตรฐานสูงพอสมควรนะคะที่ลูกค้าให้การยอมรับทั่วประเทศขออนุญาตยกเว้น3จังหวัดชายแดนใต้เท่านั้นเองนะคะตั้งแต่เรื่องของขั้นตอนการออกแบบการติดตั้งการจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าแรงต่ำทุกชนิดค่ะตัวเมนควบคุมต่างๆนะคะ ตู้เมนควบคุม MDB หรือว่าจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เซฟตี้ต่างๆค่ะป้องกันฟ้าผ่าแจ้งเหตุเพลิงไหม้ไฟฉุกเฉินเครื่องสำรองไฟคือดูแลครบจบเลยนะคะทั้งเรื่องของไฟฟ้าแรงสูงแล้วก็ไฟฟ้าแรงต่ำทุกประเภทนะคะให้กับโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆอาคารทุกรูปแบบทุกประเภทขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ติดต่อเราได้เลยค่ะทีมงานของเราทุกคนประสบการณ์ตรงทางด้านระบบไฟฟ้าและมีทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญชำนาญงานมืออาชีพเนี่ยไม่น้อยกว่าประสบการณ์ไม่น้อยกว่า25ปีนะคะควบคุมงานเพราะฉะนั้นลูกค้ามั่นใจได้นะคะในมาตรฐานคุณภาพของการติดตั้งระบบไฟนะคะทั้งไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าแรงต่ำค่ะมีธุระป่าปังติดต่อได้สอบถามได้เซฟเบอร์ไว้ก่อนในมือถือเบอร์ออฟฟิศค่ะ077295111 077295111หรือ086471-3221 086471-3221นะคะบริษัทเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะถ้าคิดจะติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าแรงต่ำค่ะนึกถึงเราได้เลยบริษัท BO Powertech จำกัดเพราะว่าเราเป็น King of Electrical ราชาแห่งไฟฟ้าค่ะ
1: M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: ทักทายพี่หวานเจี๊ยบนะคะทักทายทีมงานป่าไม้ด้วยนะคะพี่ๆทีมงานป่าไม้สมาชิกทรายเขี้ยวทุกคนนะคะหนังชมนกวัวจุกอยู่อะบ่ายใจไม่มีไข่เกินนะคะขอบคุณมากๆค่ะทีมงานป้ามาตัววิทยุซึ่งก็ชมนกไปกันนะคะชมนกชมไม้ไปกันนะคะโอ้ยบ่ายใจจริงๆเลยครูตุ้งสวัสดีค่ะอยากฟังเพลงยุค90พี่เจี๊ยบขอเพลงกำลังใจครึ่งหนึ่งของชีวิตเนี่ยมันเป็นเพลงสตริงแล้วนะคะครูตุ้งค่ะชั่วโมงนี้เป็นลูกทุ่งเพื่อชีวิตนะคะน้องกระเพาะขออภัยค่ะน้องภูมิด้วยนะคะเจนวายขอบคุณมากพี่วิทย์นะคะพี่วิทย์ประธานด่านวัสดุก่อสร้างทักทายการขอบคุณมากค่ะพี่เอ็ดวารุณพวกเนี่ยทำรถเล่นกระป๋องแป้งวะรอทำจากรองเท้าฟองน้ำวะ นึกภาพออกสมัยเอาก้านกล้วยมาเหลาเป็นขี่ม้าก้านกล้วยด้วยไหมคะสวัสดีพี่โอมนะคะพี่โอมเนี่ยเจน 2XY นะอันนี้มันหนักมากเลยค่ะถ้าเจน 2XY เนี่ย 2XL เนี่ยมันหนักมากเลยพี่ตาช้างพังได้นะคะ พี่มีสุขพี่อาคมทักทายกันขอบคุณมากสวัสดีค่ะพี่วาสนาด้วยนะคะขอเพลงผูกกรรมของก้องห้วยไร่พี่เดือนยังคงอยู่เป็นเพื่อนกันพี่ยุพเรศคนสวยนะคะบอกว่าอยู่เป็นเพื่อนหนองกระเพาเหมือนกันนะคะขอบคุณค่ะ
3: M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะ

0: ไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
1: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: ความสุขความสนุกความรักความรู้คู่ความบันเทิงเกิดขึ้นที่นี่เสมอ Variety on Radio โดยดีเจกระเพราฤดีพร

พลงนี้เหมาะกับทุกคนที่ยังไม่แก่หรอกน้องอยากมาแย้มขอบคุณนะคะขอบคุณอย่างสายหลังไมค์ค่ะจากคุณป้าฟังอยู่ที่โกเตงนะคะโกเตงแถวประดู่นะคะในพื้นที่ตำบลวัดประดู่ขอบคุณมากๆเลยค่ะถามถึงเพลงนี้เข้ามานะคะในเวอร์ชั่นของ AI นะคะจัดไปหนึ่งเพลงต้นฉบับเป็นของคุณสุรพลสมบัติเจริญค่ะเพลงนี้อ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนโหมดมาฟังเพลงช้ากันบ้างนะคะขอมากันที่เพลงเก่าๆจากพี่สิริพรอัมไพพงศ์กันก่อนแรงใจรายวันค่ะทักทายพี่เสกสรรนะจ๊ะ

0: ผูกกรรมค่ะเพลงประกอบละครเรื่องนาคานะคะเพลงนี้
1: ฝากเสียงแค้นลอยลม
0: ก้องห้วยไร่นะคะที่ถามถึงมาจัดไปให้เรียบร้อยแล้วสำหรับเพลงนี้ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะแวะกันไปที่นายหัวพันปาล์มกันสักนิดนึงค่ะฝากถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนปาล์มนะคะที่มองหาก้าปาล์มน้ำมันพันธุ์แท้พันธุ์ดีค่ะเอาไปปลูกลูกดกนะคะทนโรคทนแล้งอย่างแน่นอนต้องที่นี่นะคะแปลงเพาะนายหัวพันปาล์มแม่โจ้50ค่ะอยู่ใกล้กับศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานีบ้านภูผาท่าแร่หมู่4ตำบลท่าอุแทอำเภอกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีนะคะอยู่ติดถนนสุราษฎร์นครศรีเลยถนนสายหลักเลยหาไม่ยากค่ะคุณผู้ฟังป้ายใหญ่โตเลยนะคะผ่านไปมาแถวนั้นแวะกันได้เลยค่ะแวะได้ทุกวันนะเพราะว่าเราเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดด้วยค่ะเรานะคะเป็นสถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าที่ได้การรับรองโดยกรมวิชาการเกษตรอย่างถูกต้องค่ะแถมยังมีสายพันธุ์ให้เลือกเยอะมากๆทั้งซีราสปริงแบ็กสุราธานีท็อปเทเนรายูนิโคนอนเดลี่คอมแพค ML 161สาวิคินัมบลู KB 4คาลิค Q 6คาลิค600 AA ไฮบิด้า 1S ค่ะติดต่อกันได้เลยนะคะอยากให้คุณผู้ฟังมั่นใจเพราะว่ากะเพราเองเนี่ยเคยมีโอกาสได้ลงพื้นที่ไปที่แปลงเพาะไปดูตั้งแต่ขั้นตอนการเพาะเมล็ดนะคะจนถึงขั้นตอนการส่งมอบให้พี่น้องเกษตรกรเลยแต่ละช่วงวัยการเจริญเติบโตของกล้าปั๊มน้ำมันเนี่ยเราจะทำการคัดแยกทั้งหมด4ครั้งด้วยกันคัดแยกนะคะดูว่าต้นไหนไม่มีประสิทธิภาพต้นไหนที่เอาไปปลูกแล้วมันด้อยประสิทธิภาพเราจะคัดแยกคัดทิ้งทั้งหมดเลยนะเพื่อให้เหลือกล้าปั๊มน้ำมันพันแท้พันดีส่งถึงมือพี่น้องเกษตรกรเท่านั้นค่ะจะเข้ามารับเองก็ได้หรือจะให้ทางแปลงจัดส่งให้ก็ได้อันนี้ติดต่อสอบถามพูดคุยกันได้เลยค่ะแถมเรายังยินดีให้คำแนะนำปรึกษาวิชาการเกษตรฟรีด้วยนะคะแวะเข้ามาที่เราได้อดีตเกษตรอำเภอขาวค่ะนายหัวของเราใจดีมากๆมาพูดคุยกันได้เลย099-222-6964099-222-6964ค่ะหรือจะเข้าไปดูข้อมูลต่างๆนะคะบรรยากาศรูปภาพต่างๆนะคะติดต่อได้ที่หน้าแอปฟ้าค่ะค้นหาคำว่านายหัวพันปาแม่โจ้50ณสุราษฎร์ธานีค่ะ
2: M-Cord Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: ถนนคนจรค่ะงานจากพี่หนึ่ง BK Band อีกหนึ่งเพลงนะคะ

อนค่ะเพลงเพราะสื่อความหมายดีๆนะคะเพลงนี้ส่งเป็นแรงใจกับทุกคนด้วยเพลงสุดท้ายท้ายสุดนะคะปิดท้ายเอาไว้กับเบิ้ลยุทธพลค่ะบ้านเธอบ้านฉันเมื่อไหร่จะได้เป็นบ้านของเราคนถูกหัวอยู่ทางนี้โอ้ยินดีกับพี่จรินด้วยค่ะขอบคุณนะคะทุกการติดตามเลยบ่ายโมงถึงบ่ายสองค่ะกลับมาเจอกันได้ใหม่ค่ะที่นี่สมท.102สุราษฎร์ธานีส่งทุกคนทานข้าวเที่ยงนะอย่าลืมล้างมือให้สะอาดนะจ๊ะรักษาสุขภาพด้วยแล้วเจอกันตอนบ่ายสวัสดีค่ะ

0: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา12นาฬิกา MCOT Radio Network 102อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: แจ้งความ Data Center ย่านพระราม9ลักลอบตุนน้ำมัน 200,000 ลิตรโดยไม่ได้รับอนุญาตคืนแรกทัพอเมริกันบุกพัทยายังเหงาแต่ผับบาร์สุดคึกคักรัฐบาลเดินหน้าเร่งสำรวจครัวเรือนไม่มีบ้านเล็กที่รองรับความช่วยเหลือและประกันภัยพิบัติทรัมป์ลั่นพร้อมลงพื้นที่หาเสียงเลือกตั้งกลางวาระขณะที่ผลสำรวจพบชาวอเมริกัน 33% เท่านั้นที่เห็นด้วยกับผลงานของทรัมป์ทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับวันนี้พฤหัสบดีที่3กันยายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณศาสิธรกุวังคดิลกและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับตรวจสอบเรื่องของเหตุกราดยิงที่กำแพงเพชรกันก่อนเลยนะครับโรงเรียนที่เกิดเหตุว่าล่าสุดนะครับสั่งปิด2วันให้นักเรียนเรียนออนไลน์แทนการมาโรงเรียนครับส่วนเด็กที่ก่อเหตุถูกนำตัวส่งศาลจังหวัดกำแพงเพชรแล้วครับบรรยากาศที่หน้าโรงเรียนในจังหวัดกำแพงเพชรหลังจากเมื่อวานนี้เกิดเหตุเด็กนักเรียนชายม.3ขโมยปืนของพ่อที่เป็นตำรวจเข้ามาก่อเหตุยิงในโรงเรียนก่อนเหตุการณ์จบลงโดยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บเช้าวันนี้ครับประตูเหล็กหน้าโรงเรียนปิดล็อกห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในโดยให้นักเรียนเรียนออนไลน์2วันส่วนเด็กผู้ก่อเหตุอยู่ระหว่างรักษาอาการป่วยซึมเศร้าและอยู่ระหว่างการพักเรียนครับล่าสุดพลตำรวจโทธรรมศักดิ์ปิ่นทองผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติรักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6เดินทางมาติดตามคดีที่สถานีตำรวจภูธรกำแพงเพชรพร้อมเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางในการป้องกันเหตุอย่างเข้มข้นทันทีได้นำเด็กผู้ก่อเหตุส่งศาลจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อสอบปากคำเด็กโดยมีทีมสหวิชาชีพร่วมสอบปากคำด้วยออนไลน์แทนการมาโรงเรียนครับส่วนเด็กที่ก่อเหตุถูกก่อเหตุส่งศาลจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อสอบปากคำเด็กโดยมีทีมสหวิชาชีพร่วมสอบปากคำด้วยพร้อมกับแจ้งข้อกล่าวหาใน4ฐานความผิดครับก็ได้แก่พยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือว่าทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตยิงปืนในเมืองหมู่บ้านหรือว่าชุมชนโดยไม่มีเหตุอันควรโดยคดีนี้นะครับอยู่ระหว่างกระบวนการสอบสวนและก็ประเมินโดยทีมสหวิชาชีพตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาซึ่งยังเป็นเด็กและเยาวชนครับ
2: ค่ะมาอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของกระทรวงพลังงานกับData Center ย่านพระราม9ค่ะเมื่อวานมีการไปตรวจเรื่องของ Data Center นะคะหลังจากเกิดกระแสถามไถ่กันว่ามีอะไรที่ผิดปกติบ้างหรือไม่นะคะแล้วก็ล่าสุดวันนี้กรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานมอบอำนาจให้ฝ่ายกฎหมายเข้าไปแจ้งความเอาผิด Data Center ย่านพระราม9กับพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันค่ะพร้อมพบว่ามีการสำรองน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะพนักงานสอบสวนสอบปากคำแล้วก็ลงบันทึกประจำวันเอาไว้ก่อนเนื่องจากต้องประสานข้อมูลและขอเอกสารรายละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งผู้รับมอบอำนาจให้ข้อมูลว่าหลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านในพื้นที่เจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบภายใน Data Center ดังกล่าวนะคะซึ่งก็บอกว่าเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาบริเวณชั้นใต้ดินนั้นมี

ถังน้ำมันขนาดใหญ่6ใบค่ะปริมาณบรรจุใบละ 40,000 ลิตรคาดว่าจะมีการสำรองน้ำมันรวมประมาณ 200,000 ลิตรซึ่งไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องค่ะวันนี้ก็เลยมาแจ้งความดำเนิน

0: กฎหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปิดช่องว่างในการกำกับดูแลและวางมาตรฐานรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม Data Center อย่างเป็นระบบค่ะ
1: มีประเด็นเรื่องของทัพเรือสหรัฐนะครับที่ขึ้นฝั่งที่พัทยากลางเมื่อคืนนี้บรรยากาศกำลังพลกว่า 5,000 นายจากเรือ USS Abraham Lincoln ที่เดินทางเข้ามาพักผ่อนนะครับแต่ว่าคืนแรกผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยลงไปสำรวจพื้นที่นะครับก็ยังเห็นความเงียบเหงาอยู่ครับแต่ว่าผับบาร์สถานบันเทิงยังคงคึกคักต่อเนื่องโดยตั้งแต่ช่วงเย็นเมื่อวานนี้ครับกำลังพลส่วนใหญ่เลือกเดินทางไปตามห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าและตลาดหลายแห่งครับเพื่อเลือกซื้อสินค้าโดยเฉพาะเสื้อผ้าของที่ระลึกแต่ไฮไลท์ที่หลายฝ่ายเฝ้าจับตามองนั่นก็คือช่วงดึกเป็นต้นไปโดยเฉพาะตามแหล่งสถานบันเทิงผับบาร์แล้วก็ย่านวอล์กอินสตรีททีมข่าวปักหลักรอตั้งแต่ช่วงหัวค่ำไปจนถึงช่วงใกล้เที่ยงคืนบรรยากาศภายในงานนะครับWalking Street แล้วก็ละแวกใกล้เคียงผู้ประกอบการและพนักงานต่างแต่งตัวสีสันทำกิจกรรมบริเวณหน้าร้านเพื่อจะเรียกลูกค้าโดยเฉพาะการรอคอยการมาของเหล่าฐานบริการครับบรรยากาศก็เต็มไปด้วยสีสันและคึกคักเป็นอย่างมากหลายคนตะโกนร้องเพลงแล้วก็เชิญชวนแขกให้เข้ามาใช้บริการในร้านของตนเองจากการสังเกตกำลังพลออกมาในคืนแรกค่อนข้างจะบางตาส่วนใหญ่จะมาเป็นกลุ่มประมาณ 5-10 คนในวันแรกยังใส่เสื้อที่มีสัญลักษณ์พอจะสังเกตความเป็นทหารอเมริกันอยู่ได้บ้างนะครับลักษณะก็จะมาเดินสำรวจแล้วก็กลับออกไปขณะที่บางส่วนก็ไปจับกลุ่มรวมกันเป็นกลุ่มเล็กๆนะครับไปเล่นสนุกเกอร์ไปดื่มสังสรรค์เล็กๆน้อยๆโดยภาพรวมบรรยากาศแหล่งสถานบันเทิงภายในพัทยาก็มีสีสันขึ้นมาพอสมควรครับนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาบอกว่าภาพรวมของคืนแรกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยส่วนข้อสังเกตที่ว่าทำไมคืนแรกทหารยังไม่ออกมาท่องเที่ยวกันอย่างคึกคักตามที่หลายฝ่ายตั้งความหวังเอาไว้นะครับนายกเมืองพัทยาก็บอกว่านี่คือธรรมชาติของทหารที่แวะมาพักในพื้นที่ของพัทยาวันแรกอาจจะยังคงล้ากับการเดินทางรวมทั้งอาจจะเลือกใช้เวลามาออกสำรวจพื้นที่ก่อนครับโดยบรรยากาศจะกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งก็ช่วงวันที่3เป็นต้นไปสำหรับบรรยากาศช่วงเช้าที่ผ่านมาบริเวณหน้าโรงแรมฮาร์ดร็อกจุดรับส่งฐานบริการก็ยังพบว่ามีรถบัสรับวิ่งนะครับส่งฐานบริการอยู่ตลอดเวลาครับช่วงเช้านะครับแต่ละคันมีทหารขึ้นมาบนฝั่งค่อนข้างน้อยบางคันมีผู้โดยสารนั่งมาไม่ถึง10คนส่วนใหญ่จะกระจายไปตามแหล่งท่องเที่ยวพื้นที่ต่างๆของพัทยาและพื้นที่ใกล้เคียงครับ
0: ค่ะวันนี้นายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลก็ให้การต้อนรับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแล้วก็โค้ชออสนะคะพร้อมด้วยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้วก็ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยค่ะโดยพรพันธ์เกิดปราดเป็นตัวแทนมอบลูกวอลเลย์บอลที่มีลายเซ็นของนักกีฬาทุกคนให้นายกรัฐมนตรีนะคะมีการดอกบอลเซตบอลนะคะนายกก็ดอกบอลรวมกับพรพันธ์ด้วยมอบของที่ระลึกกันแล้วก็นายกก็มอบเงินรางวัลให้นักกีฬารวม 14,700,000 บาทค่ะซึ่งทางคุณอนุทินบอกว่าดีใจอย่างมากเลยหลังจากได้รับทราบข่าวดีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะลุ้นอยู่บ้างในส่วนลึกค่ะว่าน้องๆจะนำความปลาบปลื้มมามอบให้แก่คนไทยทุกๆคนและเชื่อว่าจะชนะค่ะและทำให้บรรยากาศในแต่ละที่นั้นก็เปลี่ยนไปตลาดร้านอาหารก็เปลี่ยนไปเลยนะคะคุณอนุทินบอกว่าช่วงนั้นไม่มีใครด่ารัฐบาลเลยค่ะเพราะว่าทุกคนก็โพสต์แสดงความยินดีกับชัยชนะของทีมวอลเลย์บอลค่ะก็คิดว่าจะทำยังไงดีที่จะแสดงความชื่นชมและยินดีที่จะพบกับนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยนะคะก็บอกว่าขอให้เตรียมพร้อมที่จะเป็นนักสู้ตลอดเวลารัฐบาลก็พร้อมให้การสนับสนุนทุกรูปแบบในการพัฒนาทักษะนักกีฬาพร้อมอยู่เคียงข้างส่งกำลังใจให้นักกีฬาไทยเต็มที่ขอบคุณที่สร้างชื่อเสียงทำให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักและได้รับความเชื่อมั่นค่ะซึ่งก็บรรดานักกีฬาทีมชาติไทยนะทีมวอลเลย์บอลสาวไทยวันนี้ก็ได้รับการชื่นชมจากข้าราชการเจ้าหน้าที่ทำเนียบรัฐบาลมารอต้อนรับให้กำลังใจขอถ่ายรูปกันเป็นจำนวนมากเลยค่ะ
1: 12:09 นเดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ามีเรื่องของรัฐบาลเร่งเดินหน้าสำรวจครัวเรือนไม่มีเลขที่บ้านเพื่อจะรองรับการช่วยเหลือครับโดยเฉพาะเรื่องประกันภัยพิบัติช่วงหน้ามาติดตามครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลก

0: 6อย่างยั่งยืน
1: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
2: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
3: คิดถึงนะคะ
1: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
1: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับ

0: บนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: รัฐบาลเดินหน้าเร่งสำรวจครัวเรือนไม่มีเลขที่บ้านครับรองรับความช่วยเหลือโดยเฉพาะเรื่องประกันภัยพิบัติมุ่งให้ประชาชนได้รับการช่วยเหลือหากเกิดภัยพิบัติครอบคลุมและก็ทั่วถึงครับนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือว่าครม.สัญจรที่สงขลาเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาครับซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการจัดตั้งกองทุนภัยพิบัติสำหรับปรับเปลี่ยนระบบการจ่ายเยียวยาให้ประชาชนได้รับการเยียวยาฟื้นฟูและซ่อมแซมบ้านเรือนอย่างรวดเร็วแล้วก็ใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดรัฐบาลโดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยขานรับมติครม.ทำหนังสือด่วนที่สุดครับถึงนายทะเบียนจังหวัดทุกจังหวัดกำชับให้เร่งดำเนินการสำรวจแล้วก็จัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยและข้อมูลบุคคลในพื้นที่กรณีไม่มีบ้านเลขที่เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนภัยพิบัติโดยมุ่งเน้นในพื้นที่2ลักษณะครับก็ได้แก่1บ้านที่ไม่มีเลขที่ตามกฎหมายทะเบียนราษฎรมีบุคคลอาศัยอยู่เป็นประจำ2ที่พักอาศัยที่ไม่มีสภาพความเป็นบ้านตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลพักอาศัยอยู่เป็นประจำพร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูลตามแนวทางแล้วก็แบบฟอร์มสำนักทะเบียนกลางกำหนดเพื่อให้ได้ฐานข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงดังนี้ครับให้เร่งดำเนินการสำรวจแล้วก็จัดเก็บข้อมูลระหว่างวันที่1ถึง15กันยายนพร้อมรายงานผลดำเนินงานตามระบบที่กำหนดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การจัดทำฐานข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพการสำรวจครัวเรือนที่ไม่มีเลขที่บ้านครั้งนี้นะครับสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีมุ่งให้ประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะผู้ที่พักอาศัยในพื้นที่ซึ่งยังไม่มีเลขที่บ้านมีข้อมูลอยู่ในระบบทะเบียนอย่างถูกต้องแล้วก็เป็นปัจจุบันเมื่อเกิดภัยพิบัติประชาชนจะสามารถได้รับการช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยได้อย่างรวดเร็วตรงกลุ่มเป้าหมายและทั่วถึงครับ
2: มาอีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องที่กรมควบคุมมลพิษเข้าไปตรวจสถานประกอบการที่อำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีค่ะประชาชนได้รับผลกระทบจากปัญหากลิ่นนะคะพบว่าสถานประกอบการผสมสีด้วยตัวทำละลายที่มีสารระเหยระดับสูง90 ppm ค่ะซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะอธิบดีกรมควบคุมมลพิษทางท่านสุรินทร์วรกิจธำรงค่ะก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ของกรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบกิจการ3แห่งในหมู่3ตำบลบ่อกวางทองอำเภอบ่อทองชลบุรีเป็นโรงงานอุตสาหกรรม2แห่งเป็นสถานประกอบการ1แห่งนะคะเพราะว่ามีคนร้องเรียนเรื่องของกลิ่นในพื้นที่ตรวจโรงงานแรกค่ะเป็นโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกเส้นใยประดิษฐ์นะคะพบกลิ่นจากกระบวนการหลอมพลาสติกและระบบบำบัดมลพิษทางอากาศActivated Carbon ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอค่ะก็ต้องปรับปรุงระบบบำบัดนะคะสั่งให้ทำแผนมาภายใน7วันค่ะส่วนโรงงานที่2ผลิตเม็ดพลาสติกนะคะใช้ระบบ West Cover ร่วมกับโอโซนโรงงานนี้ไม่พบกลิ่นเหม็นในกระบวนการผลิตนะคะแล้วก็มาที่สถานประกอบกิจการแห่งที่3ค่ะเขาผสมสีด้วยตัวทำละลายเพื่อ นำกลับมาใช้ใหม่พบกลิ่นจากตัวทำละลายในระดับสูงตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายทั้งหมดหรือ VOC นะคะได้90ส่วนในล้านส่วนนะคะหรือว่า90 ppm นั่นเองก็อยู่ในระดับที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพค่ะก็เตรียมที่จะออกคำสั่งให้หยุดประกอบกิจการถาวรเลยนะคะหรือถอนสิ่งปลูกสร้างนำของเสียทั้งหมดไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการแล้วก็การตรวจสอบนั้นก็ยังขยายต่อไปที่ตำบลหนองบอนแดงอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีค่ะหลังจากที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าเป็นพื้นที่ที่ประชาชนร้องเรียนปัญหากลิ่นโรงงานที่ถูกร้องเรียนประกอบกิจการผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมและองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดงมีคำสั่งให้หยุดประกอบกิจการตั้งแต่26สิงหาคมตรวจพบว่าโรงงานยังประกอบกิจการอยู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงให้หยุดประกอบกิจการเป็นการชั่วคราวห้ามรับวัตถุดิบเพิ่มเติมเข้ามาและให้ปรับปรุงระบบควบคุมมลพิษให้แล้วเสร็จในเดือนตุลาคมนะคะควบคุมไอระเหยระหว่างการขนถ่ายปิโตรเลียมปรับปรุงระบบเผาทำลายไอระเหยจัดให้มีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยค่ะซึ่งทางอธิบดีกรมควบคุมมลพิษบอกว่าทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะทางคุณสุชาติชมกลิ่นก็กำชับให้มีการตรวจสอบถึงต้นต่อเลยนะคะไม่ใช่เฉพาะโรงงานที่ถูกร้องเรียนเท่านั้นแต่ว่าให้ตรวจสอบทุกแหล่งที่มีความเป็นไปได้ที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชนค่ะ
1: ส่วนเรื่องความคืบหน้าเหตุไฟไหม้นิคมมักกะสันนะครับรัฐบาลก็กำลังเร่งเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบอยู่ครับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยก่อนรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนในชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีกทม.หลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ช่วงเช้ามืดของวันที่1กันยายนส่งผลให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายประมาณ15หลังมีผู้ประสบภัย25ครอบครัวรวม97รายโดยมีผู้เสียชีวิต1รายและก็อาสาสมัครได้รับบาดเจ็บ1รายพร้อมเร่งวางแนวทางแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยในระยะยาวผ่านโครงการบ้านมั่นคงริมรางโดยนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.มอบหมายให้นายชนินทร์รุ่งธนเกียรติที่ปรึกษารัฐมนตรีพร้อมด้วยผู้บริหารพม.และก็สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนลงพื้นที่ชุมชนนิคมมักกะสันครับเพื่อตรวจสอบความเสียหายรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนพร้อมประสานการทำงานร่วมกับสำนักงานเขตราชเทวีการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบเบื้องต้นพม.และพ.อ.ช.ได้มอบถุงยังชีพและงบประมาณโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราวกรณีไฟไหม้จำนวน 3,000 บาทต่อครัวเรือนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในระยะแรกขณะที่ครัวเรือนที่ไม่สามารถกลับเข้าไปอาศัยในพื้นที่เดิมได้จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าที่อยู่อาศัยเป็นรายเดือนระหว่างรอการปรับปรุงแล้วก็พัฒนาที่อยู่อาศัยตามโครงการบ้านมั่นคงขณะเดียวกันครับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพม.ก็ได้แก่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกรมกิจการเด็กและเยาวชนและศูนย์เร่งรัดการสวัสดิภาพประชาชนสายด่วน1300ได้ร่วมสนับสนุนสิ่งของจำเป็นและถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยพร้อมประสานการช่วยเหลือด้านสวัสดิการให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละครัวเรือนเพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องครับสำหรับการแก้ปัญหาระยะยาวพม.และพ.อ.ช.จะเร่งขับเคลื่อนบ้านมั่นคงริมรางภายใต้โครงการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบรางโดยวางแผนพัฒนาชุมชนนิคมมักกะสันสำหรับ91ครัวเรือนพร้อมเร่งรัดกระบวนการดำเนินงานให้สามารถเริ่มก่อสร้างได้ภายใน1เดือนเพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้รวมถึงครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากข้อจำกัดด้านที่ดินของการรถไฟมีที่อยู่อาศัยมั่นคงและปลอดภัยโดยเร็วการช่วยเหลือของรัฐบาลครั้งนี้ครับครอบคลุมตั้งแต่การเยียวยาความเดือดร้อนในระยะเร่งด่วนไปจนถึงการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยในระยะยาวโดยพม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะทำงานร่วมกับชุมชนอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนแต่ละครัวเรือนและก็เดินหน้าสร้างทางเลือกด้านที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมสำหรับบริบทของชุมชนต่อไปครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักครู่นึงครับ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
0: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: กลับมาที่เรื่องของคอนเสิร์ตเมื่อคืนนะคะเป็นคอนเสิร์ตที่ใช้ชื่อว่า Farewell Concert อัศนีวสันต์ค่ะเขาก็โปรโมทว่าน่าจะเป็นคอนเสิร์ตสุดท้ายของทั้งคู่นะคะเพราะว่าก็อาจจะต้องพักการแสดงไปนะคะให้ล้ำลึกถึงก็ถือว่าเป็นคอนเสิร์ตที่แฟนๆอัศนีวสันต์ก็ไปแย่งจองตั๋วใหญ่เลยนะคะแล้วก็เมื่อวานเป็นคอนเสิร์ตวันแรกค่ะแต่ว่าคอนเสิร์ตก็เกิดปัญหาขึ้นมานะคะเนื่องจากว่าเกิดพื้นทรุดค่ะพื้นที่ว่านี้เป็นสเตจที่ นะเป็นสเตจที่นั่งที่ยกระดับขึ้นมานะคะไม่ใช่สเตจของผู้แสดงนะคะเป็นสเตจที่นั่งค่ะเพราะว่าเป็นบัตร VIP ราคาแพงที่สุดนะคะว่ากันว่าราคาประมาณ 7,000 ถึง 10,000 บาทนะคะก็เลยยกระดับให้สูงขึ้นมาเพื่อที่จะได้ไม่ถูกบังแต่ปรากฏว่ามันรับน้ำหนักไม่ไหวอะค่ะมันทรุดตัวนะคะไม้หักนะคะแล้วก็ทำให้ต้องกันผู้คนออกมาจากพื้นที่อันนี้เกิดก่อนที่คอนเสิร์ตจะเริ่มต้นค่ะก็เลยทำให้การแสดงที่จะเริ่ม 1:00 กลายเป็น 2:00 ก็ยังไม่เริ่มนะคะคนก็ไม่พอใจนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะทีมงานก็มีการเปิดไฟทั้งหอเพื่อความปลอดภัยค่ะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็ทางนักแสดงเองทางพี่ป้อมเองนะคะพี่ป้อมอัศนีก็เห็นใจแฟนเพลงก็พยายามจะออกมาร้องเพลงเล่นกีตาร์สร้างบรรยากาศนะคะแต่ว่าในที่สุดมันไม่ได้จริงๆค่ะ เพราะว่ามันก็ไม่ต้องเคลียร์คนที่อยู่พื้นที่ตรงนั้นไปอยู่ตรงอื่นและขณะเดียวกันเนี่ยความปลอดภัยก็เป็นเรื่องสำคัญที่สุดสุดท้ายก็จบลงด้วยการยุติการแสดงไปกลางคันค่ะแล้วก็ประกาศเลื่อนรอบการแสดงไปเป็นวันที่9กันยายนนะคะก็ผู้จัดบอกว่าก็ถือบัตรใบเดิมนั่นแหละที่คุณมีอยู่มาวันที่9ได้นะคะแต่ว่าถ้าใครมาไม่ได้แล้วนะคะวันที่9ติดภารกิจใดๆก็ตามก็ไปติดต่อที่บริษัทได้ก็น่าจะได้เงินคืนนะคะแต่หลายคนก็บ่นกันเพราะว่ามันมีค่าใช้จ่ายบางคนมาจากต่างจังหวัดบางท่านบอกว่ามาจากต่างประเทศด้วยซ้ำไปนะคะก็รอติดตามแต่เขาบอกว่าคอนเสิร์ตวันนี้นะคะรอบวันที่3เนี่ยก็ยังจะเปิดการแสดงได้ตามปกติค่ะแล้วก็หนึ่งในผู้ประสบภัยนะคะก็คืออดีตนายกรัฐมนตรีอุ้งอิงนะคะแพทองทานค่ะก็มีการโพสต์ IG Story เป็นภาพของตัวเองนะคะแล้วก็บอกว่าเป็นผู้ประสบภัยคนหนึ่งแล้วก็โพสต์ภาพคนที่ผู้ที่ร่วมเดินทางไปดูคอนเสิร์ตด้วยนะคะทางคุณอุ้งอิงนะคะก็โพสต์ภาพออกมาว่าเป็นผู้ร่วมชะตากรรมแล้วก็เป็นผู้ประสบภัยท่านหนึ่งด้วยค่ะเราพักกันอีกสักครู่ค่ะ

0: ติดตามข่าวกันต่อครับรัฐบาลเปิดขายพันธบัตรออมทรัพย์ครั้งที่2วงเงิน 4,000 ล้านบาทครับเริ่ม4กันยายนเพิ่มทางเลือกการออมประชาชนดอกเบี้ยสูงสุด 2.80% ต่อปีครับวันนี้ครับนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารงโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยบอกว่ารัฐบาลโดยกระทรวงการคลังเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการออมผ่านพันธบัตรรัฐบาลเพิ่มเติมโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือว่าสบน.เตรียมจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออมพลัดครั้งที่2ประจำปีงบประมาณ2569วงเงินรวม 4,000 ล้านบาทเริ่มตั้งแต่วันที่4กันยายนนี้แบ่งเป็นการจำหน่ายผ่านวอลเล็ตสบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง 2,000 ล้านบาทและก็ผ่านบอนคอนเน็กต์แพลตฟอร์มอีก 2,000 ล้านบาทครับพันธบัตรทั้ง2ช่องทางมีอัตราดอกเบี้ยคงที่เท่ากันโดยรุ่นอายุ3ปีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.80 รุ่นอายุ10ปีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.80 ต่อปีแต่สิ่งที่ประชาชนต้องการตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนซื้อก็คือทั้ง2ช่องทางมีวันจำหน่ายเงินลงทุนขั้นต่ำคุณสมบัติผู้ซื้อและวิธีจัดสรรที่แตกต่างกันสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มออมด้วยเงินจำนวนไม่มากครับสามารถซื้อผ่านวอลเล็ตสบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้ตั้งแต่100บาทและเพิ่มครั้งละ100บาทเปิดจำหน่ายตั้งแต่เวลา 8:30 น.ของวันที่4กันยายนจนถึงเวลา 15:00 น.วันที่15กันยายนหรือจนกว่าวงเงิน 2,000 ล้านบาทจะเต็มโดยผู้ซื้อจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20ปีจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองตามขั้นตอนที่กำหนดสามารถซื้อได้สูงสุด50ล้านบาทต่อรายและไม่เกิน1ล้านบาทต่อครั้งโดยซื้อได้หลายครั้งครับจุดสำคัญของการซื้อผ่านวอลเล็ตสบม.ก็คือนะครับจะใช้วิธีจัดสรรแบบ first come first serve นะครับมาก่อนได้ก่อนประชาชนที่สนใจจึงควรลงทะเบียนแล้วก็ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังครับส่วนประชาชนที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์สามารถจองซื้อผ่านบอนคอนเน็กต์แพลตฟอร์มระหว่างวันที่7ถึง9กันยายนตั้งแต่เวลา 8:30 นของวันที่7กันยายนจนถึง 15:00 นของวันที่9กันยายนผ่านธนาคารพาณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมรวม24รายหรือผ่านแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งโดยซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาทแล้วก็เพิ่มครั้งละ 1,000 บาทไม่กำหนดวงเงินการจองซื้อสูงสุดครับ
1: ค่ะมาเรื่องของลมฟ้าอากาศกันบ้างนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาก็คาดว่านะคะช่วงวันที่9ถึง13กันยายนร่องมรสุมมีแนวโน้มเลื่อนลงมาพาดผ่านตอนกลางของประเทศจะมีกำลังแรงขึ้นนะคะก็ทำให้ฝนเพิ่มขึ้นอีกแล้วนะคะอีสานตอนกลางตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกกทม.ปริมณฑลฝนจะเพิ่มขึ้นค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่า 4-7 กันยายนประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยค่ะ16จังหวัดเสี่ยงฝนตกหนักมากนะคะมีเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์เลยหนองบัวลำพูขอนแก่นบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีและตราดค่ะแล้วก็เสี่ยงตกหนักนี่49จังหวัดด้วยกันนะคะประชาชนในพื้นที่เหล่านี้ก็จะต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักและหนักมากซึ่งจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นะคะส่วนไปถึงวันที่9ถึง13กันยายนก็ยังต้องติดตามเป็นพิเศษค่ะเพราะว่ากฎความกดอากาศสูงจากจีนมีแนวโน้มจะแผ่ลงมาค่ะจะดันร่องมรสุมให้เลื่อนลงมาผ่านตอนกลางของประเทศและมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมรสุมมีกำลังแรงขึ้นด้วยนะคะก็มีหย่อมความกดอากาศต่ำมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างค่ะก็จะทำให้พื้นที่ตอนกลางของประเทศมีฝนเพิ่มมากขึ้นนะคะตรงไหนที่อาจจะมีฝนน้อยก็จะได้มีโอกาสรับน้ำเพิ่มเติมค่ะแต่ตรงไหนที่มีฝนตกหนักมาก่อนหน้าแล้วแล้วก็มีฝนสะสมตรงนั้นแหละค่ะต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มโดยเฉพาะบริเวณที่ลาดเชิงเขาและบริเวณใกล้ลุ่มน้ำต่างๆด้วยส่วนภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนฝนจะลดลงนะคะและอากาศจะเย็นลงเล็กน้อยค่ะ 14-17 กันยายังคงมีฝนฟ้าคะนองต่อเนื่องตามแนวร่องมรสุมและบริเวณรับน้ำด้านรับมรสุมค่ะแต่ฝนที่เคยตกหนักจะมีแนวโน้มลดลงเหลือฝนเล็กน้อยถึงปานกลางแล้วก็ต กกระจายนะคะส่วนพายุโซนร้อนโซเดลค่ะตอนนี้อยู่ที่ทะเลจีนใต้ตอนบนแนวโน้มเคลื่อนขึ้นฝั่งทางตอนใต้ของจีนและจะอ่อนกำลังลงตามลำดับนะคะพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยค่ะ
0: ความเคลื่อนไหวต่างประเทศนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลั่นพร้อมลงพื้นที่หาเสียงเลือกตั้งกลางวาระครับก่อนที่จะมีการเลือกตั้งกลางวาระในเดือนพฤศจิกายนนี้นายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวในระหว่างงานเลี้ยงที่ทำเนียบขาวสำหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรครีพับลิกันว่าเขาจะรณรงค์หาเสียงอย่างเต็มที่ให้กับผู้สมัครจากพรรคโดยได้เตรียมเดินทางไปยังรัฐต่างๆที่มีการแข่งขันสูงทรัมป์ซึ่งกำลังมีคะแนนนิยมทางการเมืองตกต่ำบอกว่าจะอยู่เคียงข้างสมาชิกพรรค 100% ไปจนถึงการเลือกตั้งแต่ว่าอย่างก็ตามครับคาดการณ์กันว่าจากการทำสงครามกับอิหร่านและเพราะว่าเงินเฟ้อที่ยืดเยื้อจะทำให้พรรครีพับลิกันจะทำผลงานไม่ดีและก็สูญเสียข้างมากในรัฐสภาผลสำรวจพบว่ามีชาวอเมริกันเพียง 33% เท่านั้นครับที่เห็นด้วยกับผลงานของทรัมป์ซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดในอาชีพทางการเมืองของเขาครับ
1: ค่ะประเทศพันธมิตรยุโรปเร่งรัดมาตรการป้องกันภัยคุกคามจากรัสเซียค่ะที่มีแผนสร้างความปั่นป่วนในยุโรปนะคะบรรดารัฐมนตรีต่างประเทศนาโต้และสภาพยุโรปร่วมประชุมกันที่ไอร์แลนด์ค่ะนางเออร์ซูล่าวอนเดอร์ไลเยนประธานกรรมาธิการยุโรปบอกว่าสภาพยุโรปต้องเร่งดำเนินการตอบโต้การกระทำของรัสเซียให้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นชี้ว่าเหตุการณ์ที่ไลป์ซิกถือเป็นการยกระดับความตึงเครียดครั้งใหม่บนดินแดนสหภาพยุโรปเป็นฝีมือของรัสเซียโดยตรงค่ะขณะที่เลขาธิการนาโต้นายมาร์ครุตเทอร์บอกว่าพันธมิตรทั้งหมดซึ่งรวมถึงสหรัฐนะคะต้องยืนหยัดอยู่ข้างเยอรมันอย่างเต็มที่ค่ะท่าทีของยุโรปที่แข็งกร้าวขึ้นมาเกิดจากกรณีที่พบความพยายามโจมตีสนามบินไลป์ซิกของเยอรมนีเมื่อเดือนที่แล้วแต่ว่าไม่สำเร็จนะคะจากการสืบสวนเยอรมนีสรุปว่ารัสเซียเป็นผู้ก่อเหตุโจมตีด้วยโดรน2ลำที่สนามบินค่ะจงใจโจมตีเครื่องบินขนส่งสินค้าของยูเครนเมื่อวันที่4สิงหาคมและอีก10วันต่อมายังตรวจพบโดรนของรัสเซียอีกลำที่สนามบินไลป์ซิกด้วยแต่ว่าทางรัสเซียเขาก็ปฏิเสธข้อกล่าวหาของเยอรมนีนะคะก็บอกว่าไม่มีมูลค่ะแต่มีรายงานว่าทางการสามารถระบุผู้ต้องสงสัย2รายว่าเป็นชาวเบลารุสที่ถือหนังสือเดินทางรัสเซียเข้ามาด้วยวีซ่านักท่องเที่ยวอีกรายถือหนังสือเดินทางลัตเวียและรัสเซียค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณสสิธรกุวังคดีหลกและผมณรงค์จันทองพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดี
2: ค่ะแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมท.ยะลา
4: ปักใต้บ้านเรา
3: ปักใต้บ้านเรา

0: วัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการปักใต้บ้านเรานะคะวันนี้ก็กลับมาพบกันนะคะในเวลาเดิมเลยนะคะ 12:30 นเป็นต้นไปนะคะจนถึง 13:00 นค่ะอยู่ด้วยกันครึ่งชั่วโมงโดยประมาณในช่วงเวลานี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ยังคงนะอยู่ด้วยกันกับดีเจฟ้าช่อฟ้าชูแก้วประการนะคะวันนี้ก็รับหน้าที่นะคะเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงเวลานี้นั่นเองนะคะที่ทางอสมทจังหวัดยะลานะคะก็รับหน้าที่เป็นแม่ข่ายในวันนี้นะคะก็จะมานะคะนำเสนอเรื่องราวข่าวสารต่างๆทั่วภาคใต้นั่นเองค่ะนะสำหรับในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังนะคะก็เมื่อวานนะคะก็ที่จังหวัดยะลานะคะมีพายุฝนนะคะที่ถล่มเมืองยะลาค่ะเมื่อวานลมกระโชกแรงนะพัดเต็นพัดเต็นปลิวนะรถล้มกันด้วยระเนระนาดกันเลยทีเดียวนะเมื่อวานค่ะช่วงเย็นนะคะในวันที่2 กันยายน 2569นะคะในพื้นที่อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลานะคะก็มีพายุฝนฟ้าคะนองนะคะและลมกระโชกแรงค่ะส่งผลให้บ้านเรือนนะคะร้านค้าและทรัพย์สินของประชาชนค่ะได้รับความเสียหายนะคะโดยเฉพาะย่านใจกลางเมืองนะคะที่มีลมค่ะที่พัดโหมกระหน่ำกันเลยทีเดียวนะทำให้โครงสร้างนะคะที่แบบสร้างชั่วคราวนะคะไม่ว่าจะเป็นเต็นท์นะคะตลาดนัดนะคะหรือกันสาดอาคารค่ะหลุดปลิวว่อนนะคะไปตามกระแสลมกันเลยทีเดียวนะคะเมื่อวานขณะที่ต้นไม้ขนาดใหญ่นะคะก็ได้หักโค่นนะคะกีดขวางเส้นจราจรกันด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะแรงลมค่ะเมื่อวานนี้ช่วงเย็นนะคะก็ยังส่งผลให้รถจักรยานยนต์นะคะที่จอดเรียงรายอยู่ภายในย่านการค้านะก็ได้ถูกพัดล้มระเนระนาดได้รับความเสียหายกันหลายคันเลยทีเดียวนะเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะก็สร้างความตื่นตระหนกนะให้กับพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมากนะคะเนื่องจากเป็นเหตุการณ์สภาพอากาศรุนแรงนะคะที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในเขตเทศบาลนครยะลานะเมื่อวานคือลมแรงจริงๆค่ะคุณผู้ฟังนะคะแบบว่าถล่มกันมาในอำเภอเมืองกันเลยทีเดียวนะคะประชาชนในพื้นที่นะคะที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะก็ได้บันทึกคลิปวิดีโอค่ะขณะที่เกิดพายุซัดถล่มกันด้วยนะคะก็แบบว่านะแต่ละคนก็ไปโพสต์นะคะผ่านสื่อโซเชียลมีเดียนะให้เห็นถึงความรุนแรงนะคะของพายุในครั้งนี้กันด้วยนะคะและในส่วนเบื้องต้นนะคะหน่วยงานค่ะที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นะคะก็ได้เร่งลงพื้นที่สำรวจความเสียหายนะคะแล้วก็ให้การช่วยเหลือประชาชนนะคะพร้อมทั้งแจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่นะคะที่เสี่ยงภัยเนาะเฝ้าระวังอันตรายค่ะจากพายุฝนแล้วก็ลมกระโชกแรงนะที่อาจเกิดขึ้นต่อเนื่องในช่วงระยะนี้นะคะก็สำหรับช่วงระยะนี้ค่ะคุณผู้ฟังนะคะในกลุ่มนะกลุ่มฝนฟ้าคะนองแล้วก็ฝนเล็กน้อยถึงฝนปานกลางนะในช่วงนี้ค่ะก็จะมีในส่วนของบริเวณนะคะอำเภอบันนังสตานะคะอำเภอเมืองยะลาค่ะอำเภอยะหาอำเภอรามันอำเภอกรงปีนังอำเภอทานโตจังหวัดยะลานั่นเองนะคือในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังเราก็ต้องเฝ้านะคะระวังกันด้วยในช่วงระยะนี้นะเพราะว่าอาจจะมีนะคะฝนฟ้าคะนองกันอีกนะคะในส่วนของอำเภอนะที่ได้แจ้งกันไปนะคะแล้วก็ในส่วนของจังหวัดนราธิวาสนะคะที่จะมีนะคะฝนฟ้าคะนองนะฝนมีเล็กน้อยถึงฝนปานกลางนั่นเองนะคะก็อาจจะมีในส่วนของอำเภอจะแนะอำเภอสุขิรินนะคะอำเภอสุไหงปาดีอำเภอแหวงแล้วก็อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสนั่นเองค่ะก็ขอให้ประชาชนนะคะระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกต่อเนื่องนั่นเองค่ะชาวเรือนะคะก็ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนั่นเองค่ะนะคะก็ในช่วงนี้นะคะก็จะมีฝนนะที่ตกหนักในบางแห่งบางพื้นที่กันด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางด้วยนะช่วงนี้ก็ต้องระวังเป็นพิเศษกันเลยค่ะและเราไปต่อค่ะคุณผู้ฟังไปที่นราธิวาสกันบ้างนะคะนะไปในส่วนของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ค่ะได้จัดงานเมาลิด นบีสารสัมพันธ์สู่สันติสุขนะคะประจำปี2569ค่ะเพื่อร่วมรำลึกถึงวันประสูติของท่านศาสดามูฮัมหมัดค่ะตลอดจนส่งเสริมคุณธรรมและการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมนะคะทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปรีชาสะแลแมค่ะอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์นะคะก็เป็นประธานเปิดงานเมาลิดนบีสารสัมพันธ์สู่สันติสุขนะคะประจำปี2569ค่ะที่ลานพิกุลมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ค่ะตำบลโคเคียนอำเภอเมืองนราธิวาสนะคะโดยมีหัวหน้าส่วนราชการค่ะผู้บริหารคณาจารย์นักศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาค่ะผู้นำศาสนานักเรียนและประชาชนนะคะก็ได้เข้าร่วมงานนะคะโอกาสนี้นะทางนายซาฟีอีเจ๊เลาะนะคะประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาสนะคะก็ได้กล่าวสรรเสริญท่านนบีกันด้วยนะคะอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์นะคะก็ได้กล่าวว่าการจัดงานเมาลิดนบีค่ะเป็นโอกาสสำคัญนะคะที่พี่น้องชาวมุสลิมนะคะได้ร่วมรำลึกถึงวันประสูติของท่านศาสดามูฮัมหมัดนะคะผู้เป็นแบบอย่างอันประเสริฐค่ะในการดำเนินชีวิตนะคะทั้งด้านคุณธรรมนะคะจริยธรรมความเมตตาค่ะความเสียสละและความยุติธรรมนะคะพร้อมเน้นย้ำว่าสังคมนะคะประกอบด้วยผู้คนค่ะที่มีความหลากหลายนะคะทั้งด้านศาสนาวัฒนธรรมภาษานะคะแล้วก็วิถีชีวิตนะคะซึ่งความแตกต่างค่ะก็ไม่ใช่อุปสรรคในการอยู่ร่วมกันนะคะแต่สามารถเป็นพลังค่ะในการสร้างสังคมที่เข้มแข็งได้นะคะหากทุกคนเรียนรู้นะคะที่จะเคารพนะคะเข้าใจและให้เกียรติซึ่งกันและกันนะอันจะนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีนะคะแล้วก็การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรมค่ะด้านนายอับดุลการีมเจดีนะคะประธานชมรมมุสลิมมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์นะก็ได้กล่าวว่าการจัดงานเมาลิดนะคะก็มีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงวันประสูติของท่านศาสดามูฮัมหมัดค่ะตลอดจนสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้นะคะแล้วก็การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนะคะเพื่อให้ทุกคนนะคะสามารถ อยู่ร่วมกันนะคะบนพื้นฐานของความเข้าใจนะการเคารพซึ่งกันและกันและการยอมรับในความหลากหลายของสังคมนั่นเองค่ะสำหรับกิจกรรมภายในงานค่ะคุณผู้ฟังก็ได้กำหนดกิจกรรมที่หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดแสดงนิทรรศการพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานโบราณจากพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามนะคะและศูนย์การเรียนรู้คัมภีร์อัลกุรอานอำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสค่ะแล้วก็มีกิจกรรมเชื่อมใจเชื่อมเครือข่ายนะคะชมรมมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะแล้วก็กิจกรรมประสานเสียงสารศรัทธานาซีดฮาร์โมนีนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการจัดทำการแข่งขันนะคะทำตูปะค่ะการประกวดสุนทรพจน์นะคะแล้วก็มีการประกวดอนาซีและการประกวดอาสานกันด้วยค่ะและนี้ก็เป็นนะคะข่าวจากจังหวัดนราธิวาสค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะ
1: ภาคใต้บ้านเราข้าวสารทั่วภาคใต้เรารวมมาเล่าสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายใต้วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังภาคใต้บ้านเรา
2: ภาคใต้บ้านเรา
3: ภาคใต้บ้านเรา

12นาฬิกากับอีก41นาทีนะคะก็ยังอยู่ด้วยกันนะคะกับรายการปักใต้บ้านเราค่ะคุณผู้ฟังนะคะก็ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังข่าวสารนะคะทั่วภาคใต้ของเรานั่นเองค่ะเราไปกันต่อนะคะที่ทางโรงแรม CS ปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีค่ะนะเมื่อวานนี้นะคะกับศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะก็ได้จัดกิจกรรมสรุปผลการยกระดับการเรียนรู้สร้างสรรค์อนาคตนะคะการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ภาษาค่ะเพื่อการสื่อสารในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะพร้อมเปิดเวทีประชุมปรึกษาหารือค่ะเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาเด็กอ่านไม่ออกนะคะเขียนไม่ได้ในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะโดยมุ่งรวบรวมข้อคิดเห็นนะคะจากทุกภาคส่วนค่ะนำไปสู่การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเสนอต่อรัฐบาลค่ะการประชุมนะคะก็ได้รับเกียรติจากนายชนทันแสงพุ่มนะคะรักษาราชการแทนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะหรือสอปตค่ะกล่าวเปิดประชุมและมอบแนวทางเชิงนโยบายนะคะโดยมีผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานด้านการศึกษานะคะเข้าร่วมและเปลี่ยนความคิดเห็นจากพื้นที่จังหวัดนะปัตตานีนะคะมีจังหวัดยะลานราธิวาสสตูลและ4อำเภอค่ะของจังหวัดสงขลานะคะก็ได้แก่อำเภอจนะนะอำเภอทาพีเทพาค่ะอำเภอนาทวีนะคะและอำเภอสบายอยนะคะในโอกาสนี้นายนิกรเส้งเถียนนะคะผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะก็มอบหมายให้นายธนาวุฒิตรงนิดนะคะรองผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์นะคะและความสำคัญของการจัดกิจกรรมนะซึ่งมุ่งยกระดับการเรียนรู้ค่ะและร่วมกันหาแนวทางแก้ไขนะคะการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นะคะของเด็กในพื้นที่อย่างเป็นระบบค่ะภายในเวทีนะคะก็มีการชี้แจงกรอบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นะคะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง3ค่ะภายในระยะเวลา3ปีนะพร้อมทั้งหารือถึงแนวทางจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายค่ะที่จะนำเสนอต่อรัฐบาลนะคะโดยมีดร.ขดดารีบินเซนนะคะประธานสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะร่วมให้แนวทางนะคะเกี่ยวกับการกำหนดประเด็นค่ะและแนวทิศทางของข้อเสนอนะคะการหารือก็แบ่งออกเป็น2ช่วงสำคัญนะคะก็เริ่มจากการวิเคราะห์สภาพปัญหาและอุปสรรคนะคะเพื่อสะท้อนสถานการณ์จริงค่ะข้อจำกัดแล้วก็ปัจจัยที่ส่งผลนะคะต่อการ

0: จัดการเรียนการสอนภาษาไทยของนักเรียนนะคะในพื้นที่ค่ะก่อนเข้าสู่ช่วงกำหนดแนวทางแก้ไขและจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายนะคะโดยร่วมกันพิจารณามาตรฐานนะคะกลไกการขับเคลื่อนและความต้องการด้านทรัพยากรบุคลากรและงบประมาณค่ะเพื่อให้การแก้ปัญหานะคะสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและเห็นผลเป็นรูปธรรมค่ะก็การเปิดเวทีครั้งนี้นะคะมีเป้าหมายสำคัญค่ะก็คือในการนำเสียงจากผู้ปฏิบัติงานนะคะแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่มาประกอบการออกแบบแนวทางแก้ไขปัญหานะคะเนื่องจากบริบทของจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะมีความหลากหลายทั้งด้านภาษาสังคมและวัฒนธรรมค่ะการแก้ปัญหาจึงจำเป็นที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายและออกแบบมาตรการให้สอดคล้องกับสภาพจริงของผู้เรียนและสถานศึกษาในแต่ละพื้นที่นั่นเองนะคะก็สำหรับการประชุมครั้งนี้ก็เป็นอีกก้าวสำคัญนะคะของการขับเคลื่อนแก้ปัญหาค่ะเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นะคะจากระดับพื้นที่สู่ระดับนโยบายนะโดยมุ่งให้เกิดการเกิดมาตรการที่ชัดเจนนะคะมีเจ้าภาพมีทรัพยากรสนับสนุนนะคะแล้วก็สามารถติดตามผลได้ภายในกรอบระยะเวลา3ปีค่ะเพื่อให้เด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะมีทักษะพื้นฐานด้านการอ่านการเขียนและการสื่อสารนะที่จำเป็นต่อการเรียนรู้นะคะในระดับที่สูงขึ้นนั่นเองนะคะก็สำหรับข่าวนะใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราค่ะคุณผู้ฟังนะคะและไปกันต่อนะคะที่นะเราขึ้นไปที่จังหวัดชุมพรค่ะคุณผู้ฟังพาณิชย์ชุมพรนะคะจับมือท่าอากาศยานชุมพรค่ะกระจายผลไม้นะคะผ่านช่องทางอากาศยานและสายการบินค่ะเมื่อวานนี้เมื่อวันที่1นะคะสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพรนะคะเดินหน้ามาตรการเชิงรุกจับมือท่าอากาศยานชุมพรนะคะและสายการบินชั้นนำค่ะร่วมเปิดจุดจำหน่ายผลไม้คุณภาพดีภายในอาคารผู้โดยสารนะคะเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดนะคะสร้างรายได้ตรงนะคะสู่มือเกษตรกรนั่นเองนะคะพร้อมกับอำนวยความสะดวกนะให้แก่นักท่องเที่ยวและผู้โดยสารนะคะในการเลือกซื้อของฝากอัตลักษณ์เมืองชุมพรนั่นเองค่ะในการจัดตั้งจุดจำหน่ายผลไม้ครั้งนี้นะคะนางสาวยุภาพรสวัสดีพาณิชย์จังหวัดชุมพรค่ะพร้อมด้วยนายสุวิทย์แร่ทองผู้อำนวยการท่าอากาศยานชุมพรก็ได้ร่วมกันจัดตั้งจุดจำหน่ายผลไม้นะคะและประสานงานกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทำสวนกล้วยตำบลถ้ำสิงห์นะคะเพื่อนำผลไม้สดที่มีศักยภาพนะคะแล้วก็มีชื่อเสียงของจังหวัดนะคะมาวางจำหน่ายในราคายุติธรรมค่ะประกอบด้วยก็จะมีนะคะมังคุดลองกองเงาะกล้วยนะกล้วยเล็บมือนางนะคะกล้วยไข่แล้วก็กล้วยหอมนั่นเองนะคะรวมถึงผลไม้สดตามฤดูกาลชนิดอื่นๆนั่นเองนะคะจึงขอเชิญประชาชนนะคะนักท่องเที่ยวผู้โดยสารทุกท่านนะร่วมกันอุดหนุนแล้วก็เลือกซื้อผลไม้คุณภาพดีนะของจังหวัดชุมพรนะเพื่อไปเป็นของฝากนะคะให้กับญาติๆกันได้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญค่ะในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็ร่วมสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่นะคะให้เติบโตอย่างเข้มแข็งนั่นเองค่ะและเรายังอยู่กันต่อนะคะที่จังหวัดชุมพรค่ะคุณผู้ฟังในเรื่องของเกษตรกรนะคะก็จะมีการแก้ไขปัญหาเกษตรกรนะคะขับเคลื่อนโครงการดูดซับมะพร้าวผลนะคะแก่ดูดซับมะพร้าวผลแก่นะคะปี2569นั่นเองค่ะนะทางศาลากลางที่นายสกุลดำรงเกียรติกุลนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรค่ะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรนะคะอันเนื่องมาจากผลิตผลทางการเกษตรระดับจังหวัดนะคะหรือคพจ.จังหวัดชุมพรครั้งที่4นะคะประจำปี2559นะคะเพื่อพิจารณาขับเคลื่อนโครงการดูดซับมะพร้าวผลแก่นะคะปี2569ซึ่งเป็นโครงการที่จังหวัดนะคะได้รับจัดสรรงบประมาณรวมกว่า 6.5 ล้านบาทนะคะสำหรับรองรับมะพร้าวผลแก่จำนวน 1.4 ล้านผลค่ะและเนื้อมะพร้าวแห้งนะคะจำนวน70ตันนะคะเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านราคาให้แก่เกษตรกรในพื้นที่นั่นเองนะคะสำหรับการประชุมในครั้งนี้นะคะที่ประชุมก็ได้พิจารณาร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าวนะคะในทุกประเด็นสำคัญก็เพื่อให้มีความชัดเจนแล้วก็สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงนะคะตามสถานการณ์การผลิตและการตลาด ปัจจุบันค่ะทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินโครงการนะคะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในการยกระดับรายได้นะคะแล้วก็แก้ปัญหาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวในจังหวัดชุมพรต่อไปค่ะและนี้ก็เป็นข่าวนะคะจากอสมทจังหวัดชุมพรนะคะที่ได้ส่งข่าวกันเข้ามาในเรื่องของเป็นผลไม้ก็คือเป็นการแก้ปัญหานะคะของเกษตรกรในพื้นที่นั่นเองนะก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะสำหรับข่าวที่ส่งมาในช่วงนี้ค่ะและเราไปต่อที่จังหวัดสุราษฎร์นะคะทางจังหวัดสุราษฎร์ค่ะขอเชิญนะคะคุณผู้ฟังทุกท่านไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะคะของงานระดับโลกนะคะกับมหกรรมนวดนานาชาติชิงแชมป์โลก World Massageนะกับ World Massage Championship 2026นะคะพบกันนะคะในวันเริ่มวันนี้ค่ะเริ่มตั้งแต่วันที่1นะคะจนถึงวันที่6กันยายนนี้นะคะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะก็ชมการแข่งขันชิงแชมป์โลกนะคะมีการนวดไทยเพื่อสุขภาพนะคะนวดผสมผสานนวดเท้าเพื่อสุขภาพนวดสปอร์ตนวดคนตาบอดโยคะและประเภทนักศึกษานะคะทั้งนวดไทยนวดผสมผสานและก็นวดสปอร์ตเพื่อสุขภาพตลอด6วันเต็มค่ะคุณผู้ฟังวันนี้วันที่3แล้วใครที่ยังไม่ได้ไปนะคะก็สามารถไปกันได้เลยนะคะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะคะจนถึงวันที่6กันยายนนี้นะคะสำหรับวันที่1ถึง3กันยายนนะคะรวมวันนี้นะคะก็จะมีการอบรมเวิร์กช็อประดับนานาชาตินะคะโดยปรมาจารย์จากทั่วโลกนั่นเองค่ะและในวันพรุ่งนี้นะคะ4กันยายนก็จะมีพิธีไหว้ครูสุดเข้มขลังค่ะคุณผู้ฟังนิมนต์พระสงฆ์199รูปนะคะพร้อมพิธีพราหมณ์เต็มรูปแบบพิธีครอบครูรวมฤาษีทั้ง108แล้วก็ร่วมเหล่าครูบาอาจารย์ผูกข้อไม้ข้อมือนั่นเองนะคะแล้วก็ในวันที่4ช่วงเย็นพรุ่งนี้นะคะก็จะเริ่มการแข่งขันรอบแรกนะคะของมหกรรมนวดโลกนะคะแล้วก็ในวันที่5ถึง6กันยายนก็จะมีการแข่งขันนวดนานาชาติชิงแชมป์โลกชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาเจ้านั่นเองนะคะคุณผู้ฟังนะสำหรับงานนี้นะคะก็จะมีบูธนิทรรศการจากกงสุลใหญ่แล้วก็9สมาคมทั่วโลกด้วยกับแล้วก็มีกิจกรรมจับคู่ธุรกิจนะคะตลาดสินค้าเวลเนสห้างร้านแต่ละสมาคมแล้วก็มีชาวหมอนวดนะคะสามารถมาสมัครงานต่างประเทศกันได้นะคะหรือสนใจสอบถามข้อมูลของประเทศต่างๆที่ต้องการจะไปนะคะสำหรับงานในครั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟัง 1-6 กันยายนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะคะกับ World Massage Championship 2026เป็นงานระดับโลกเลยนะคะก็ฝากกันด้วยนะคะใครที่ยังไม่ได้ไปก็แวะกันไปได้แล้วก็ขอขอบคุณนะคะข่าวจากอสมทจังหวัดสุราษฎร์ธานีกันด้วยค่ะไปต่อค่ะคุณผู้ฟังที่นครศรีธรรมราชนะคะทางจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะก็เดินหน้านะคะคุมเข้มมาตรฐานส้มโอทับทิมสยามปากพนังค่ะสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI นะคะตรวจสอบกระบวนการผลิตและจำหน่ายสร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภคพร้อมรองรับผู้ประกอบการที่ผ่านหลักเกณฑ์กันด้วยนะคะในเมื่อวานค่ะคุณผู้ฟังที่ไร่สวัสดิ์สุขตำบลคลองน้อยอำเภอปากพนังนะคะนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้มอบหมายให้นายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการควบคุมตรวจสอบกระบวนการผลิตและจำหน่ายส้มโอทับทิมสยามปากพนังครั้งที่3 2519นะคะพร้อมด้วยนางประภัยเพชรพงพันธ์ค่ะพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชและนางอัมพรสวัสดิ์สุขประธานกลุ่มผู้ผลิตส้มโอบ้าน
1: ปักใต้บ้านเรา
2: ปักใต้บ้านเรา
3: ก็มาอยู่ในช่วงของชัวร์ก่อนแชร์ค่ะคุณผู้ฟังคะบนสังคมออนไลน์มีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาวะกระจกตาบวมน้ำเกิดจากสาเหตุใดอาการเป็นแบบไหนและจะมีวิธีการรักษาอย่างไรติดตามหาคำตอบได้กับคุณพีรพล อนุตตรโสตจากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ค่ะ
4: รู้ทันข่าวปลอมข้อมูลเท็จภัยไซเบอร์และ AI กับชัวร์ก่อนแชร
5: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กระจกตาบวมน้ำเกิดได้จากสาเหตุใดอันตรายหรือไม่มีวิธีการป้องกันและรักษาอย่างไรต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญศูนย์ชั่วก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับประธานวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยภาวะกระจกตาบวมน้ำคืออะไรครับ
6: กระจกตาเนี่ยเป็นส่วนที่เราเรียกกันว่าตาดำนะครับก็คือเป็นส่วนที่ใสๆที่อยู่ด้านหน้าถ้าเรานำกระจกตาดำของคนเราเนี่ยไปส่องกล้องจุลทรรศน์เราจะพบว่ากระจกตาดำมีแยกออกเป็นชั้นถึง5ชั้นนะครับก็คือเป็นชั้นเซลล์ผิวที่อยู่ด้านนอกสุดเป็นชั้นที่1ชั้นที่2เนี่ยก็คือตรงส่วนที่เป็นเนื้อกระจกตาดำทั้งหมดชั้นที่3ก็เป็นเนื้อกระจกตาดำที่อยู่ด้านล่างแล้วก็ชั้นที่4กับชั้นที่5เนี่ยก็เป็นชั้นเซลล์ที่มีหน้าที่ในการดูดหรือปั๊มน้ำที่จะซึมเข้าไปในกระจกตากลับมาที่ดวงตาเพราะฉะนั้นในคนที่มีการเสียหายของชั้นที่เป็นเซลล์ด้านในเนี่ยทำให้กลไกในการปั๊มน้ำหรือรักษาความแห้งของกระจกตาเสียไปก็จะทำให้เกิดภาวะกระจกตาบวม
5: หากมีภาวะกระจกตาบวมน้ำแล้วจะมีอาการเป็นยังไงบ้างครับ
6: ผู้ป่วยมีอาการกระจกตาบวมอาการที่สำคัญก็คืออันที่หนึ่งคือจะมองเห็นภาพชัดลดลงจะมีลักษณะเหมือนมองผ่านม่านน้ำถ้าเป็นมากขึ้นก็จะมีอาการเคืองตารู้สึกเหมือนผิวกระจกตามันไม่เรียบเหมือนมีฝุ่นมีทรายอยู่ในตาตลอดเวลา
5: ภาวะกระจกตาบวมน้ำเกิดขึ้นได้จากสาเหตุใดบ้างครับ
6: โดยทั่วไปแล้วเนี่ยตัวกระจกตาคนเราเนี่ยจะมีกลไกในการดึงน้ำออกจากตัวเนื้อกระจกตาอยู่ตลอดเวลานะดังนั้นสาเหตุของการเกิดโรคกระจกตาบวมน้ำเนี่ยอาจจะเกิดได้จาก5กลุ่มที่สำคัญนะครับ
5: เริ่มจากสาเหตุแรก
6: กลุ่มแรกเลยก็คือในภาวะที่มีความดันตาขึ้นสูงอย่างเฉียบพลันเช่นกรณีที่คนไข้เป็นโรคต้อหินจะทำให้น้ำที่อยู่ในลูกตาซึมเข้ามาอยู่ในบริเวณกระจกตาทำให้กระจกตาบวม
5: ถัดมาสาเหตุที่2
6: อันที่2ก็คือเกิดภาวะที่มีการเสียหายต่อเซลล์ด้านในของกระจกตาเช่นคนไข้ที่ผ่านการผ่าตัดด้านในลูกตามาทำให้เกิดการเสียหายต่อเนื้อเยื่อด้านในของกระจกตาก็จะทำให้น้ำที่อยู่ในลูกตาซึมเข้ามาอยู่ในกระจกตาจนทำให้กระจกตาบวมได
5: ้สาเหตุที่3
6: กลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่อาจจะเป็นความผิดปกติของกระจกตามาตั้งแต่กำเนิดซึ่งอาจจะมีอาการตั้งแต่ตอนอายุน้อยหรือตอนวัยรุ่นหรือตอนกลางคนนะครับอย่างเช่นโรคที่ทางการแพทย์เราเรียกว่าฟลุกเอนโดทิเลียลดิสโทฟีนะเป็นโรคหนึ่งที่พบบ่อยในคนไทยที่ทำให้เกิดภาวะกระจกตาบวมน้ำแล้วก็มักจะเป็นมากตอนเช้ารู้สึกเหมือนมองอะไรไม่ชัดเลยรอจนสายๆบ่ายๆก็อาการดีขึ้นเนี่ยควรจะต้องให้ไปพบคุณหมอตาเพื่อจะตรวจว่าเราเป็นความผิดปกติของกลุ่มนี้หรือไม่นะครับ
5: สาเหตุที่4
6: สาเหตุที่4ก็อาจจะเกิดจากการอักเสบของลูกตาเช่นในคนที่มีม่านตาอักเสบหรือมีการอักเสบของเนื้อเยื่อในลูกตาบ่อยๆเนี่ยก็จะทำให้เกิดการกระทบกระเทือนเสียหายต่อกระจกตาทำให้กระจกตาบวมได
5: ้และสุดท้ายสาเหตุที่5
6: สาเหตุสุดท้ายที่พบบ่อยเหมือนกันในคนทั่วไปก็คือในคนที่ใส่คอนแทคเลนส์มานานๆไหนเพราะว่าตัวคอนแทคเลนส์เนี่ยไปครูดหรือไปสัมผัสอยู่กับผิวกระจกตาอยู่นานๆก็อาจจะทำให้ความสามารถในการคงความใสหรือความแห้งของกระจกตาเนี่ยเสียไปเพราะฉะนั้นในคนที่ใส่คอนแทคเลนส์วันละหลายๆชั่วโมงมาหลายๆปีเป็น10ปีเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเกิดภาวะกระจกตาบวมได้เช่นกันนะครับ
5: แล้วกระจกตาบวมน้ำมีวิธีการรักษายังไงครับ
6: แนวทางการรักษาขึ้นอยู่กับสาเหตุกรณีที่เกิดกระจกตาบวมจากโรคต้อหินเฉียบพลันหรือความดันในตาขึ้นสูงเฉียบพลันรักษาโดยการหยอดยาลดความดันตาก็จะช่วยทำให้ภาวะกระจกตาบวมนั้นลดลงแล้วก็กลับสู่ภาวะปกติได้สำหรับในกรณีที่เกิดการเสียหายของเซลล์ด้านในของผิวกระจกตานะครับไม่ว่าจะเป็นจากกรรมพันธุ์เป็นมาตั้งแต่กำเนิดหรือเกิดจากความเสียหายจากการผ่าตัดหรือเกิดการอักเสบข้างในลูกตาหรือการใส่คอนแทคเลนส์มาเป็นระยะเวลานานมักจะไม่สามารถรักษาให้กลับมาใสแล้วก็แห้งเหมือนเดิมได้นะครับแนะนำว่าคงจะต้องไปพบจักษุแพทย์นะครับแล้วก็คุณหมอจักษุแพทย์อาจจะแนะนำให้ทำการจองกระจกตาก็จะสามารถนำมาผ่าตัดเปลี่ยนกับกระจกตาที่เสียหรือบวมน้ำไปแล้วเนี่ยให้กลับมามองเห็นใหม่ได้อีกครั้งครับ
5: ดังนั้นอาจารย์จึงมีคำแนะนำสำหรับสาเหตุกระจกตาบวมน้ำที่เกิดจากพฤติกรรมอย่างเช่นการใส่คอนแทคเลนส์สามารถป้องกันได
6: ้การใส่คอนแทคเลนส์ก็แนะนำว่าใส่คอนแทคเลนส์แบบรายวันอันที่สองคือใส่น้อยชั่วโมงที่สุดเท่าที่จำเป็นนะครับและดูแลรักษาความสะอาดอย่างเหมาะสมถ้าเริ่มมีอาการเคืองตาหรือผิดปกติของดวงตาให้รีบถอดคอนแทคเลนส์นะแนะนำว่ารีบไปพบจักษุแพทย์แต่เนิ่นๆเพื่อให้การรักษาหรือคำแนะนำอย่างเหมาะสมเนี่ยก็จะช่วยป้องกันหรือลดความเสียหายของกระจกตาได
5: ้อย่าชะล่าใจเมื่อดวงตาส่งสัญญาณผิดปกติเพราะการพบจักษุแพทย์ตั้งแต่เนิ่นๆคือกุญแจสำคัญในการปกป้องการมองเห็นนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร
2: ์คุณกำลังฟัง M-COT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมง ติดต่อโฆษณาโทร077-405-444

ขณะนี้เวลา 13:00 น. Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกเปิดทำเนียบต้อนรับนักตบลูกยางสาวไทยโชว์อันเดอร์เซตลูกวอลเล่ก่อนมอบเงินรางวัลรวมกว่า14ล้านบาทพร้อมกดปุ่มโอนตรงเข้าบัญชีนักกีฬาซาและขอบคุณสร้างความภาคภูมิใจให้คนไทยดาวีชัยคีรีรายงานค่ะ
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเปิดทำเนียบรัฐบาลให้การต้อนรับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดประวัติศาสตร์แชมป์เอเชีย2026ที่นายสุรศักดิ์พันเจริญวรคุณรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬานำคณะเข้าพบนายกรัฐมนตรีได้มอบโอวาทว่ารู้สึกดีใจเป็นอย่างมากตั้งแต่ที่ได้รับทราบข่าวดีเมื่อวันอาทิตย์แม้ว่าจะลุ้นแต่ในส่วนลึกก็รู้ว่าจะต้องนำความปลับปลื้มใจมามอบให้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนและขอขอบคุณทุกคนที่ทำให้ทีมชาติไทยประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงได้รับความเชื่อมั่นและเชื่อว่าจะประสบความสำเร็จต่อไปซึ่งรัฐบาลพร้อมอยู่เคียงข้างและส่งกำลังใจให้ขณะที่ทีมนักวอลเลย์บอลหญิงได้มอบลูกวอลเลย์บอลที่มีลายเซ็นของนักกีฬาทุกคนให้นายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้เล่นเซตและอันเดอร์บอลกับนางสาวพรพันธ์เกิดปราดหรือน้องชมพู่กับตันทีมบรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมื่นจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้มอบเงินรางวัลให้กับนักกีฬารวมมูลค่าแล้วประมาณ14ล้าน7แสนบาทและได้กดปุ่มโอนเงินรางวัลแบบเรียลไทม์เข้าบัญชีนักกีฬาโดยตรงด้วยเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและขอบคุณนักกีฬาสตาฟโค้ชและทีมงานทุกคนที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจสร้างความสุขให้คนไทยทั้งประเทศและเป็นการยืนยันนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันวงการกีฬาวอลเลย์บอลและนักกีฬาไทยอย่างต่อเนื่องขณะที่นักกีฬาวอลเลย์บอลได้ขอบคุณคนไทยทุกคนที่ให้กำลังใจจนสามารถคว้าตั๋วโอลิมปิกได้โดยเฉพาะสายมูที่ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ชนะแต่ขออย่าลืมแก้บนพร้อมให้มูต่อไปในเวทีโอลิมปิกด้วยดาวิชัยคีรีสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
0: นายกบอกประเทศไทยเป็นของคนไทยทุกคนไม่ต้องมีใครมาทวงคืนหลังสนธินัดแถลงนำมวลชนลงถนนทวงคืนประเทศ7กันยายนนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีนายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนัดแถลงข่าว7กันยายนเพื่อเตรียมนำมวลชนลงถนนประกาศทวงคืนประเทศจากทุนเถาว่าประเทศไทยและคนไทยไม่ได้ไปติดหนี้ใครเพราะประเทศไทยเป็นของคนไทยทุกคนดังนั้นไม่ต้องมีใครมาทวงคืนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป็นสิทธิของประชาชนทุกคนในการแสดงออกภายใต้รัฐธรรมนูญซึ่งต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและภายใต้รัฐธรรมนูญไม่มีปัญหาใดๆอยู่แล้วธปท.เดินหน้าสกัดทุนเทาดัน Bangkok Blueprint ยกระดับมาตรฐานการเงินไทยสู่สากลนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวในการประชุมสุดยอดทางธุรกิจ Bangkok Business Summit ครั้งที่1ว่าปัญหาอาชญากรรมไซเบอร์และขบวนการฟอกเงินกำลังเป็นโจทย์สำคัญของระบบการเงินไทยหลังความเสียหายจากภัยทางการเงินพุ่งแตะ 43,000 ล้านสะท้อนเครือข่ายมิจฉาชีพที่ปรับรูปแบบการหลอกลวงและเคลื่อนย้ายเงินอย่างรวดเร็วธปท.ปรับแนวทางตัดเส้นทางการเงินตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางสำหรับมาตรการสำคัญ4เสาหลักได้แก่การควบคุมธุรกรรมเงินสดการสกัดการใช้ทองคำเป็นแหล่งช่องทางฟอกเงินการติดตามธุรกรรมเงินตราต่างประเทศการเฝ้าระวังธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลนอกจากนี้เตรียมผนึกกำลังสถาบันการเงินธนาคารของรัฐธนาคารพาณิชย์และผู้ประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินกำหนดธุรกรรมต้องเฝ้าระวัง24รูปแบบเพื่อยกระดับกระบวนการรู้จักลูกค้าและการบริหารความเสี่ยงให้มีมาตรฐานเดียวกัน
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสี

0: จ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก

0: ร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
1: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
4: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทั้งขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วทั้งขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมทั้งขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
5: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
6: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
7: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
3: MCOT Radio Networkร้อยสองอสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน MCOT Radio Network เสนอรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วง MCOT Green Marketพบกับพื้นที่แห่งความยั่งยืน MCOT Green Market ตลาดสายกรีนสุดชิคช้อปผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกปลอดภัยต่อคนปลอดภัยต่อโลกนวัตกรรมรักโลกทั้งเวิร์กช็อปและ DIY ให้คุณรักโลกแบบเก๋ๆมาสร้างสังคมสีเขียวและเติบโตไปด้วยกันติดตามเทรนด์กรีนได้ในรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วง MCOT Green Market ทุกวันพฤหัสบดี 13:00 น.ถึง 14:00 น.ปักหมุดความกรีนแล้วมาฟังด้วยกันนะMCOT Green Market

0: สวัสดีค่ะแฟนฉันรูปหล่อแฟนฉันใจกว้างหยิบเพลงเก่าๆมาฝากกันหลายเพลงเลยนะคะก็ขอบคุณน้องหนุ่มด้วยค่ะที่ตั้งเพลงเพราะเอาไว้ให้นะคะเพลงเก่าๆฟังแล้วก็ร้องตามได้สบายใจเพลงที่จบไปล่าสุดค่ะงานจากพี่ๆนะคะ Triumph Kingdom ค่ะกับเพลงล่ำบึกนะคะแล้วก็ป๊าป๊ามัมม่าForever รักไม่รู้ดับสุชาติชวางกูลสบายดีหรือเปล่า XYZ ความรักเจ้าขาพี่เอพัชราแวงวันรักนิดนิดอุ๊ยทำไมหลายเพลงจังเนี่ย ก็พอออกไปทำธุระแป๊บเดียวกลับมารู้สึกทำไมเปิดไปหลายเพลงจัง DJ เสียงใสๆเอาความรักฉันคืนมารักนิดนิดพี่ชมพูฟรุตตี้ความรักเจ้าขาโอ้หลายเพลงเลยนะเนี่ยผ่านไปครึ่งชั่วโมงนะคะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการอสมทเพื่อชุมชนค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีนะคะเจอกันในช่วงเวลาพิเศษค่ะกับช่วงของ Mcot Green Market ค่ะนี่เรื่องราวดีๆนะคะข่าวสารดีๆเกี่ยวกับชุมชนนะคะที่จะหยิบมาเล่าสู่กันฟังสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยหยิบในเรื่องของวิสาหกิจชุมชนนะคะวังโชกุนเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังใช้ยาสระผมของวังโชกุนอยู่เลยก็จากภูมิปัญญาหมอบ้านเนาะหมอสมุนไพรหมอบ้านจากภูมิปัญญาดั้งเดิมนะคะมาสู่ผลิตภัณฑ์อันทรงคุณค่าที่วางขายกันตอนนี้มีการส่งไปทั่วประเทศนะคะแล้วก็มีการไปจัดแสดงสินค้านะคะที่กรุงเทพค่ะมาหลายครั้งแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นสินค้าโอท็อปของสุราษฎร์ธานีที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งนะคะซึ่งวิสาหกิจชุมชนวังโชกุนเนี่ยก็อยู่ที่อำเภอพุนพินสุราษฎร์ธานีนี่เองค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยกระเพาจะไปอย่างที่บอกไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนาะว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยกระเพาจะไปที่ตลาดที่หน้าเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีอีกครั้งหนึ่งวันก่อนก็คือไปเก็บภาพที่ตลาดโซนด้านหน้ามาแล้วเดี๋ยวรอบหน้าจะไปเยี่ยมชมนะคะเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของผู้พิการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีค่ะที่เขาเอาสินค้านะคะมาวางจำหน่ายที่ทำมาจากผู้พิการเองล้วนแล้วแต่มีสินค้าที่น่าสนใจทั้งนั้นเลยซึ่งมีการเปิดตลาดไปอ่ะเมื่อวันอังคารที่1ที่ผ่านมาก็จะมีทุกวันอังคารค่ะเช่นเดียวกันกับตลาดของเทศบาลตอนช่วงเช้าอ่ะนะคะแต่ก็อาจจะเวลาหลั่นๆกันสักหน่อยถ้าเป็นตลาดที่เป็นพวกผักสดเป็นของกินอะไรอย่างเงี้ยก็จะเริ่มตั้งแต่6โมงเช้าเลย6โมงเช้าก็จะอยู่ที่ตรงบริเวณลานจอดรถนะคะแต่ถ้าเป็นในส่วนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้พิการที่เอาของมาขายเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่8โมงถึงเที่ยงนะคะ8โมงถึงเที่ยงก็จะอยู่ในตัวอาคารหลังเสาธงก็เป็นอาคารหลังเก่านะคะทุกวันอังคารก็เดี๋ยวจะไปบอกน้องบอกและเดี๋ยวจะไปเยี่ยมชมแล้วก็จะไปเก็บภาพมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ
1: พบกับพื้นที่แห่งความยั่งยืน Mcot Green Market ตลาดสายกรีนสุดชิคช้อปผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกปลอดภัยต่อคนปลอดภัยต่อโลกนวัตกรรมรักโลกทั้งเวิร์กช็อปและ DIY ให้คุณรักโลกแบบเก๋ๆมาสร้างสังคมสีเขียวและเติบโตไปด้วยกันติดตามเทรนด์กรีนได้ในรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วง Mcot Green Market ทุกวันพฤหัสบดี13:00 น.ถึง 14:00 น.ปักหมุดความกรีนแล้วมาฟังด้วยกันนะ
0: ติดตามได้นะคะทุกวันพฤหัสบดีค่ะปักหมุดความกรีนนะคะแล้วก็มาติดตามเรื่องราวดีๆนะคะของคนในชุมชนกันค่ะคุณผู้ฟังค่ะหรือถ้าว่าคุณผู้ฟังอยู่ในพื้นที่ไหนอยู่ในชุมชนไหนนะคะแล้วก็มีของดีนะที่อยากจะนำเสนอนะคะกระเพาก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะสามารถแจ้งบอกกล่าวกันได้เลยหรือว่าส่งข้อมูลข่าวสารมาให้กระเพาก็ได้นะคะอีกหนึ่งช่องทางเพราะว่ากระเพาก็จะได้ประชาสัมพันธ์ต่อๆกันไปเพราะบางทีเนี่ยเรานั่งอยู่ตรงนี้ก็อาจจะไม่ได้ทราบทุกพื้นที่นะคะว่าที่ไหนมีอะไรอย่างไรบ้างก็สามารถแนะนำได้ไม่ใช่เฉพาะแต่พวกอาหารการกินนะคะจะเป็นของใช้นะคะหรือจะเป็นสินค้าแปรรูปอะไรทั้งหมดได้เลยค่ะหรืออาจจะเอามาเอาของดีในชุมชนนะคะหรือว่าของเหลือใช้อะไรเงี้ยมา มารีไซเคิลใหม่นะคะทำเป็นผลงานชิ้นใหม่ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งสามารถส่งข่าวบอกข่าวกันได้เลยส่วนวันพรุ่งนี้วันศุกร์ทุกวันศุกร์เนี่ยก็ยังคงเชิญชวนกันเหมือนเดิมนะคะตลาดเกษตรตลาดเกษตรสินค้าชุมชนของหน้าสารกลางนะคะเขาก็มีทุกวันศุกร์ค่ะตรงนั้นขายดีทุกวันก็ตั้งแต่6โมงเช้าเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังหลายท่านเนี่ยเป็นลูกค้าขาประจำเพราะว่าจะได้ของสดผักเนี่ยสดมากแล้วขายดีมากนะคะเพราะว่าพี่น้องเกษตรกรเนี่ยเขาเก็บตอนเช้าตรู่เลยแล้วก็เอามาขายที่ตลาดหน้าสารกลางทุกวันศุกร์ผักเนี่ยปลอดสารพิษเพราะว่าบางท่านเนี่ยคือเขาปลูกแล้วก็เหมือนกับปลูกไว้ตามแนวรั้วบ้านอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าในบริเวณบ้านนะคะมันมากพอก็เก็บมาขายกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่น้องในชุมชนก็ทำของกันมาขายกันเองเพราะฉะนั้นมันเป็นอะไรที่แบบมันน่าสนใจมากอะค่ะเหมือนกับผักเนี่ยก็คือสดมากแล้วก็น่ากินมากแล้วราคาถูกสะอาดปลอดภัยปลอดสารพิษอาหารการกินของพื้นบ้านแล้วก็มีเยอะเหมือนกันนะคะก็ทุกวันศุกร์ค่ะที่ยังไม่เคยไปเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนแต่ต้องไปแต่เช้านิดนึงนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าถึงตลาดจะเปิดถึงช่วงสายก็จริงอ่ะแต่สัก8 โมง 8 โมงครึ่ง9 โมงไม่เกินอะไรเงี้ยตลาดเกือบวายแล้วเพราะว่าพวกผักอะไรเงี้ยคือขายดีมากนะคะคือคนจะไปกันตั้งแต่เช้าเลยอ่ะไปซื้อกันอ่ะเพราะฉะนั้นก็แนะนำให้ไปกันไวนิดนึงจะได้แบบของแบบสดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ฟังเนาะลองไปดูนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวค่ะแล้วก็กลับมาฟังเพลงติดตามข่าวสารกันต่อนะคะในช่วงที่2ของรายการค่ะ
1: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นได้ราคาเพียง590 บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100 บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2 คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50 บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน Mcot Radio Network เสนอรายการอสมท.เพื่อชุมชนช่วง Mcot Green Market

0: MCOT Green Market
1: ทักทายกันต่อนะคะช่วงที่2ค่ะกับรายการอสมทเพื่อชุมชนนะคะทุกวันพฤหัสบดีค่ะจะเป็นช่วงพิเศษกับ MCOT Green Market นะคะเรื่องราวในชุมชนค่ะที่เราจะหยิบยกขึ้นมาเล่าสู่กันฟังนะคะคุณผู้ฟังค่ะสวัสดีน้องเต้ด้วยนะคะบ่ายนี้ฝนตกเรียบร้อยค่ะบ้านนาเดิมตกหนักมั้ยจ๊ะอยากฟังคิดถึงดังๆนะคะเพลงเก่าๆจากณัฐศักดาธรประจูดารุณีสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ติ๊กด้วยจ้าอีกหนึ่งที่ที่จะพาไปเยี่ยมชมนะคะแล้วก็จะมาแนะนำกันคุณผู้ฟังเคยได้ยินไม้หอมกฤษณาไหมคะไม้หอมกฤษณาเนี่ยก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าไม้มันหอมนะไม้หอมกฤษณาเดี๋ยวจะพาลงไปที่อำเภอท่าชนะกันบ้างค่ะท่าชนะนะคะอยู่ในพื้นที่ตำบลประสงค์อำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นี่เขาก็เป็นวิสาหกิจชุมชนเช่นเดียวกันค่ะที่นี่นะคะใช้ชื่อว่าวิสาหกิจชุมชนไม้หอมกฤษณาภาคใต้ตั้งอยู่เลขที่12ตำบลประสงค์อำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นกลุ่มชุมชนนะคะที่นำภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยมาต่อยอดแปรรูปไม้กฤษณานี่น่าสนใจมากเขาจะมีผลิตภัณฑ์เด่นของเขาก็คือสบู่เหลวค่ะสบู่เหลวกลิ่นหอมจากไม้กฤษณาซึ่งก็สกัดกลิ่นหอมละมุนแล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยไฮโดรซอนไม้กฤษณาซึ่งก็เป็นไฮโดรซอนน้ำสกัดจากกระบวนกลั่นของไม้กฤษณาค่ะหอมมันหอมแบบหอมอ่อนๆหอมละมุนนะคะคุณผู้ฟังค่ะแล้วก็จะบอกว่าแพ็กเกจเนี่ยสวยมากนะคะแพ็กเกจจิ้งเนี่ยสวยมากคือสามารถเอาไปเป็นของฝากนะคะติดไม้ติดมือในยามเทศกาลต่างๆได้เลยอ่ะแล้วก็สามารถวางจำหน่ายได้แบบระดับแบบประเทศเลยนะคะเพราะว่าแพ็กเกจเขาสวยมากนะคะคือแพ็กเกจเนี่ยเหมือนเคาน์เตอร์แบรนด์ในห้างเลยจริงๆแล้วมันน่าใช้มากอะค่ะคุณผู้ฟังมันน่าใช้มากสำหรับนะคะวิสาหกิจชุมชนไม้หอมกฤษณาภาคใต้เนี่ยของเขาก็คือสินค้าที่ดังๆเลยเนี่ยก็คือไอ้เจ้าตัวนี้แหละที่กำลังบอกไปเป็นสบู่เหลวกลิ่นหอมเนี่ยค่ะเขามีชื่อแบรนด์นะคะชื่อแบรนด์ว่ามโนรานะคะก็จะเห็นได้ว่าตัวหน้าแพ็กเกจเนี่ยก็จะมีแบรนด์สินค้านะคะที่เป็นรูปมโนราแล้วก็จะใช้ชื่อแบรนด์ว่ามโนราสบู่เหลวกฤษณานะคะแล้วแพ็กเกจสติ๊กเกอร์ขวดอะไรอย่างเงี้ยสวยมากนะคะก็มีทั้งแบบเป็นฝาปกติแล้วก็แบบเป็นฝาปั๊มก็มีนะคะมีวางจำหน่ายที่เซนทันด้วยนะโอ้7สี7กลิ่นนะคะคุณผู้ฟังขาเนี่ยเซนทันหาดใหญ่เขาก็ไปนะ7สี7กลิ่นนะคะสวยงามมากแล้วก็แบรนด์สินค้าน่ารักมากนอกจากมีสบู่เหลวแล้วค่ะเขายังมีน้ำหอมเป็นน้ำหอมเกรดพรีเมียมค่ะ7สี7กลิ่นที่บอกไปเนี่ย มีสีชมพูสีดำสีเขียวขาวแดงน้ำตาลแล้วก็เหลืองภายใต้แบรนด์เดียวกันก็คือแบรนด์มโนรานะคะเป็นน้ำหอมเกรดพรีเมียมเลยแล้วก็มีการเปิดตัวสินค้าใหม่เร็วๆเมื่อเร็วๆนี้ด้วยนะคะมีการเปิดตัวสินค้าใหม่ก็คือเป็นสเปรย์ฉีดผ้าแบรนด์มโนราอุ้ยสเปรย์ฉีดผ้ามันหอมๆฉีดตามในตู้เสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ฟังบางทีเราตู้เสื้อผ้าเราปิดไว้มันอาจจะเกิดการอับชื้นได้ใช่ไหมคะอาจจะมีกลิ่นอับพอไม่ตัวไหนไม่ได้หยิบมาใส่นานๆเนี่ยก็อาจจะมีกลิ่นอับของการที่ว่าปิดตู้ไว้นานๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเก็บไว้ในตู้เสื้อผ้านานๆเนี่ยเอาตัวนี้ไปลองใช้ดูเป็นสเปรย์ฉีดผ้านะคะฉีดไปในตู้ผ้าได้เลย7สี7กลิ่นให้เลือกค่ะมีทั้งหมด7กลิ่นก็คือมีกลิ่นกฤษณากลิ่นบัวหลวงกลิ่นลิลลี่กลิ่นใบกระวานกลิ่นแฝกหอมแล้วก็กลิ่นกุหลาบมอน กลิ่นกุหลาบแดงโอ้ภายใต้แบรนด์มโนราค่ะ7สี7กลิ่นน่าสนใจมากเขาบอกว่ามีโปรโมชั่นด้วยนะตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะราคาพิเศษส่งฟรีทั่วไทยเอาเป็นว่าใครสนใจอยากจะทดลองมาสั่งซื้อแล้วก็จะได้เป็นการอุดหนุนพี่น้องในชุมชนที่ตำบลประสงค์อำเภอท่าชนะด้วยลองดูนะคะคุณผู้ฟังเป็นสินค้าที่น่าใช้มากๆเลยอะค่ะน่าใช้มากสวยงามเข้าไปติดตามเพจได้นะเขามีเพจ Facebook นะคะค้นหาคำว่าวิสาหกิจชุมชนไม้หอมกฤษณาภาคใต้ได้เลยล่าสุดเขาก็เอาล่าสุดเอาไปวางขายที่เซ็นทรัลหาดใหญ่นะคะเมื่อไม่กี่วันนี้เลยไปเปิดตัวแล้วก็วางขายอยู่ที่นั่นไปออกบูธค่ะเขาไปออกบูธนะคะที่เซ็นทรัลหาดใหญ่ค่ะแล้วก็ไปออกบูธตามงานต่างๆนะคะตามงานต่างๆคือแบบน่าใช้อ่ะน่าใช้มากตอนนี้ก็เขากำลังแบบดูไล่ดูเพจดูมีการเปิดให้เยี่ยมชมนะคะการกลั่นน้ำมันกฤษณาด้วยนะคะจุดเริ่มต้นของการสร้างผลิตภัณฑ์ต่างๆภายใต้แบรนด์มโนราก็มีนักศึกษามีผู้ที่สนใจเนี่ยค่ะลงพื้นที่ไปเยี่ยมชมนะคะที่วิสาหกิจชุมชนแห่งนี้น้ำหอมก็น่าใช้นะคะไม้กฤษณาไม้กฤษณาหรือว่าต้นกฤษณาเนี่ยค่ะสามารถปลูกแซมกับต้นยางพาราได้นะคะคุณผู้ฟังค่ะพี่น้องชาวสวนยางเนี่ยสามารถเอากฤษณาไปปลูกแซมได้เลยนะมันก็จะได้ใช้ประโยชน์อะไรหลายๆอย่างก็ใช้การปลูกก็ประมาณ4ปีเนาะต้นไม้ของกฤษณาเนาะปลูกแซมยางพาราประมาณ4ปีแล้วเขาจะเอามาพอเขาตัดมาใช่ไหมคะเขาก็จะมากลั่นให้มันเป็นน้ำมันแล้วก็มีความหอมที่ติดทนนานแล้วก็เอามาสกัดทำเป็นน้ำหอมส่วนหนึ่งนะคะเป็นส่วนผสมของน้ำหอมแล้วก็มาเป็นพวกสบู่เหลวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวก็พอดูก่อนนะว่ามีผลิตภัณฑ์อะไรอื่นๆเพิ่มเติมอีกไหมเนี่ยใครที่สนใจนะสามารถเข้าไปเยี่ยมชมการกลั่นได้เลยนะคะว่าเขาทำกันยังไงที่นี่นะคะเขาบอกว่าถ้าหลายคนเนี่ยเคยได้กลิ่นของไม้กฤษณาเนี่ยค่ะแต่ไม่เคยเห็นว่าเขากลั่นกันยังไงเนี่ยอยากจะเชิญชวนให้มาเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนที่นี่สักครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าจากไม้กฤษณาธรรมชาติเนี่ยสู่การกลั่นด้วยความตั้งใจของคนในชุมชนเนี่ยค่ะทุกหยดผ่านกระบวนการที่พิถีพิถันมากตั้งแต่การคัดแยกไม้คัดเลือกไม้จนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่เต็มไปด้วยเอกลักษณ์ซึ่งตอนนี้สินค้าของวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้นะคะมีหลายตัวมากภายใต้แบรนด์มโนราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ำมันหอมกฤษณาเป็นน้ำหอมเป็นสบู่ครีมอาบน้ำโลชั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีเยอะมีหลายตัวมากความหอมที่ไม่ได้มีแค่กลิ่นค่ะแต่เขาบอกว่ามันมีเรื่องราวอยู่ในนั้นวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้ถ้าใครสนใจสามารถติดต่ออินบ็อกซ์ไปที่เพจ Facebook ของเขาได้เลยนะคะอยากจะเข้าไปเยี่ยมชมไปศึกษาดูงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีเบอร์โทรด้วยนะเดี๋ยวให้เบอร์โทรนิดนึง0844406219ค่ะ0844406219มีแบบถ้าใครสนใจเป็นตัวเนื้อไม้เนี่ยค่ะเขาก็มีขายเหมือนกันนะคะทำเป็นขายเป็นกิโลเป็นไม้บดขายเป็นกิโลอันนี้ถ้าใครสนใจก็ลองติดต่อสอบถามกันไปได้ดูนะคะไปดูเนาะโหคือแบบที่วิสาหกิจชุมชนของเขาคือเขาเอาแบบเศษไม้มาเป็นกองเลยอะที่ยังไม่ได้ผ่านการกลั่นเนาะแต่ผ่านการคัดเลือกมาแล้วนะเป็นกองเลยอะเป็นวิสาหกิจชุมชนที่แบบเป็นขนาดใหญ่อยู่อยากไปดูอะถ้ามีโอกาสโดยเฉพาะใครที่อยู่ท่าชนะนะคะอยากจะแนะนำให้ไปที่นี่เลยเขาจะมีวิธีการแบบสอนการกลั่นน้ำมันจากไม้กฤษณาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ่ะก็ลองติดต่อไปดูนะคะเบอร์โทรที่ให้ไปเมื่อสักครู่นี้แล้วก็หรือจะไปที่วิสาหกิจชุมชนเลยก็ได้อยู่ที่หมู่4นะคะบ้านเลขที่12หมู่4ตำบลประสงค์อำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นี่นะคะยังเป็นจุดรับซื้อขายกลั่นไม้หอมกฤษณาด้วยนะคะเป็นจุดรับซื้อขายด้วยอ่ะก็เป็นวิสาหกิจชุมชนอีกที่หนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็เห็นแล้วก็เออหยิบมาฝากกันสักหน่อยนะเพราะว่าวันก่อนแล้วก็ไปที่พุนพินหลายที่แล้วเนาะเดี๋ยววันนี้ก็มากันที่ท่าชนะบ้านจริงๆแล้วเนี่ยวิสาหกิจชุมชนหรือว่าของดีในชุมชนภูมิปัญญาชาวบ้านจากพี่น้องคนในชุมชนแล้วก็มาสู่ผลิตภัณฑ์อันทรงคุณค่าเนี่ยค่ะแล้วก็สร้างรายได้กับคนในชุมชนเนี่ยสุราษฎร์ธานีของเรามีอยู่ทั่วทุกพื้นที่นะคะทุกอำเภอเรามีของดีทั้งหมดเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวทางรายการจะพยายามหาจากอำเภอนู่นนี่นั่นนะคะมาเล่าสู่กันฟังทยอยกันไปแต่ละสัปดาห์ค่ะ
0: พบกับพื้นที่แห่งความยั่งยืน Mcot Green Market ตลาดสายกรีนสุดชิคช้อปผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกปลอดภัยต่อคนปลอดภัยต่อโลกนวัตกรรมรักโลกทั้งเวิร์กช็อปและ DIY ให้คุณรักโลกแบบเก๋ๆมาสร้างสังคมสีเขียวและเติบโตไปด้วยกันติดตามเทรนด์กรีนได้ในรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วง Mcot Green Market ทุกวันพฤหัสบดี 13:00 น.ถึง 14:00 น.ปักหมุดความกรีนแล้วมาฟังด้วยกันนะ
1: พักฟังกันสักหนึ่งเพลงค่ะคิดถึงดังๆนัสสัตดาธร

เก่าๆนะคะจากณัฐศักดาธรค่ะคิดถึงดังๆฟิชเชอริงร่วมกันกับแก้ววงศาสานะคะสุดที่ใจจะขวายคว้าอยากฟังใจเหลือๆสวัสดีพี่เจมส์ด้วยนะจ๊ะใจเหลือๆน่าจะทัน1เพลงแต่ว่าไม่จบนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรับชมนะคะอสมทเพื่อชุมชนทุกวันพฤหัสบดีค่ะกับเรื่องราวดีๆในชุมชนนะคะในช่วงของ M Court Green Market ค่ะติดตามกันได้รักษาสุขภาพค่ะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่กับน้องสายหมอกค่ะชั่วโมงนี้กะเพราลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077 405 444

0: ขณะนี้เวลา 14:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวรรณนายกรัฐมนตรีย้ำภูมิใจไทยทุกครั้งที่ได้ยินเสียงเพลงชาติไทยดังไกลต่างแดนบอกรัฐบาลพร้อมสนับสนุนกีฬาทุกประเภทก้าวสู่เบอร์ต้นของโลกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความภาคภูมิใจเวลาที่ได้ยินเสียงเพลงชาติไทยไปเปิดในต่างประเทศว่าเวลานักกีฬาได้แชมป์จะเปิดเพลงชาติจึงถือว่ามีความหมายมากเพราะส่วนใหญ่เวลาคนไทยได้ยินเสียงเพลงชาติในต่างแดนจะรู้สึกภาคภูมิใจและพร้อมสนับสนุนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเต็มที่รัฐบาลมีนโยบายใครก็ตามที่มีศักยภาพในทุกๆด้านรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนเพื่อที่จะมีลำดับต้นๆของโลกขณะนี้มีนักกอล์ฟนักสนุกเกอร์และนักกีฬาในทุกๆด้านที่อยู่ในลำดับต้นๆของโลกวันนี้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมแล้วเนื่องจากต้องเตรียมตัวแข่งกีฬาเอเชียนเกมณเมืองนาโกย่าโค้ชออสขอบคุณนายกรัฐมนตรีให้กำลังใจหลังทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเข้าพบที่ตึกไทยคู่ฟ้าจากการเอเกียรติพงษ์ราชดาเกรียงไกรหรือโค้ชออสหัวหน้าผู้ฝึกสอนนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวภายหลังนำนักกีฬาและคณะผู้ฝึกสอนเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ห้องสีม่วงตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลโค้ชออสกล่าวว่าต้องขอขอบคุณนายกรัฐมนตรีและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยที่ให้การต้อนรับและให้กำลังใจโดยนายกรัฐมนตรีได้แสดงความชื่นชมยินดีให้โอวาทและให้พรแก่นักกีฬาและคณะผู้ฝึกสอนซึ่งถือเป็นขวัญกำลังใจที่ดีอย่างมากและยังเป็นสิ่งที่เตือนสติให้ทุกคนตระหนักว่าเป็นใครกำลังทำอะไรและกำลังก้าวเดินไปที่ไหนนอกจากนี้รัฐบาลยังได้มอบเงินอาชีพให้แก่นักกีฬาเจ้าหน้าที่และผู้บริหารสมาคมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจซึ่งทุกคนรู้สึกดีใจและจะพยายามทำหน้าที่ของแต่ละคนให้ดีที่สุดแผนงานต่อจากนี้มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวอลเลย์บอลไทยให้อยู่ในระดับสากลทั้งการพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำรวมถึงการกำหนดยุทธศาสตร์กีฬาในอนาคตโดยเฉพาะช่วงเวลาประมาณ24เดือนจากนี้ที่จะต้องเตรียมทีมอย่างดีที่สุดสำหรับการแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสด้านชมพู่พรพันธ์เกิดปราดกัปตันวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวถึงชัยชนะที่ได้รับว่านอกจากจะมีความสามารถและมีความมั่นใจว่าจะชนะแล้วเรื่องของจิตใจก็ต้องเสริมด้วยจึงอาจจะต้องมีการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอพรก่อนแข่งขันบ้างนอกจากนี้ยังมีเทคนิคลดความเครียดและความกดดันโดยการส่งเสียงเชียร์เป็นจังหวะช้าๆสนุกสนานซึ่งเป็นไปตามวัฒนธรรมของความเป็นไทยด้วยซึ่งตนไม่ได้เห็นว่ามีการนัดกันเชียร์แบบนี้ตั้งแต่แรกเนื่องจากออกมาคุยกับทีมสำรองด้านนอกสนามจนกระทั่งได้ดูคลิปย้อนหลังรู้สึกว่าน่ารักและสร้างรอยยิ้มได้สำหรับความพร้อมในการแข่งขันเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นที่จะเดินทางไปเก็บตัวในค่ำคืนของวันนี้มีความพร้อมแค่ไหนชมพู่พรพันธ์กล่าวว่าอย่างไรก็ตามต้องมีเหรียญกลับมาแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นเหรียญอะไรเพราะยังไม่เห็นผู้เล่นทีมอื่นแต่ตอนนี้ถือว่ากำลังใจเต็มร้อยแต่เรื่องของศักยภาพและสภาพร่างกายก็ต้องไปดูกันอีกทีส่วนหลังจบการแข่งขันเอเชียนเกมแล้วคิดว่าจะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาทันทีเพื่อเล่นในลีกวอลเลย์บอลอาชีพหญิงของสหรัฐเพราะคุยกับทางครอบครัวไปแล้วว่าถ้าจบตรงนี้อยากพักประมาณ15วันที่ไทยแล้วไปพักอีก15วันที่สหรัฐก่อนที่จะเริ่มฤดูการแข่งขันชมพู่ยังได้กล่าวถึงการพบกับนายกรัฐมนตรีในตึกไทยคู่ฟ้าว่านายกรัฐมนตรีได้ให้กำลังใจตนได้ถามว่านายกรัฐมนตรีเคยเล่นกีฬาอะไรบ้างไหมซึ่งนายกรัฐมนตรีตอบว่าเคยเล่นกีฬาสมัยหนุ่มๆตนจึงบอกว่านายกรัฐมนตรีดูมีทักษะทางกีฬาดีมีปฏิกิริยาตอบสนองค่อนข้างเร็วรู้สึกชื่นชม
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียว ลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อัน

พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.

0: งินติดล้อ
1: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ใช้เท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าใช้เท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยใช้เท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ

0: เงินติดล้อ
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้นยุคสมัยใหม่เทคโนโลยีใหม่ๆแต่สิ่งเหล่านี้เป็นดาบสองคมยิ่งโลกหมุนเร็วเท่าไหร่โซเชียลมีเดียก็ยิ่งมีบทบาทมากยิ่งขึ้นไซเบอร์บูลลี่ปัญหาสังคมที่ไม่ใช่เพียงการกลั่นแกล้งหยุดทำร้ายคนอื่นด้วยตัวอักษรหยุดตอบโต้ด้วยอารมณ์หันมาพูดคุยกันด้วยเหตุผลและความห่วงใยเพื่อสุขภาพจิตของตัวเราและคนรอบข้างค่ะ
4: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกธารีรัตน์เวลาบ่าย 2-4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

0: ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
1: อัปเดตนุนซองสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะช่วงบ่ายแบบนี้อยู่กับดีเจสายหมอกเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟังบ่าย2ถึง4โมงเย็นอยู่เป็นเพื่อนกันตอนบ่ายฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันค่ะในรายการอัปเดตนุนซองชั่วโมงแรกเรามาอยู่ด้วยกันในช่วงเพลงเพื่อชีวิตที่คิดถึงเหมือนเดิมเลยนะคะอยากฟังเพลงเพราะๆ เพลงไหนแนะนำกันเข้ามาได้เลยค่ะคุณผู้ฟังผ่านทางคอมเมนต์ Facebook Fanpage ที่กำลังไลฟ์อยู่ตอนนี้นะคะได้นำบทเพลงเพราะๆเข้ามาได้เลยจะเป็นลูกทุ่งลูกกรุงนะคะเพื่อชีวิตชั่วโมงนี้คอมเมนต์แนะนำกันเข้ามาได้เลยหรือว่าอยากฟังเพลงเพราะๆเพลงไหนนะคะอยากโทรมาหน้าไมค์หลังไมค์ก็ได้ค่ะเบอร์โทรเบอร์เดิม0774054445ค่ะ

ทักทายคุณผู้ฟังทุกๆคนด้วยนะคะรับฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างในชั่วโมงนี้ทักทายกันเข้ามาได้เลยค่ะสภาพอากาศไปที่ไหนเป็นยังไงกันบ้างอยู่ที่ไหนกันบ้างต่างอำเภอต่างจังหวัดคอมเมนต์แนะนำบทเพลงรอบๆเพื่อคุยกันเข้ามาได้เลยนะคะอยากฟังเพลงรอบๆเพลงไหนก็สามารถแนะนำมาได้เช่นเดียวกันทักทายคุณฟังกันทุกๆคนเลยช่วงบ่ายๆแบบนี้ต้องบอกว่าง่วงนอนจังเลยง่วงนอนจังเลยคุณผู้ฟังอยากนอนมากเลยนะคะคุณผู้ฟังเป็นกันหรือเปล่ารู้สึกว่าตอนบ่ายแบบนี้พอเรากินข้าวมาอิ่มตั้งแต่ตอนเที่ยงอะแล้วแบบหนังพุงมันตึงหนังตามันก็จะเริ่มหย่อนนะคะบางคนมีตัวช่วยนะโดบกาแฟโดบชาเขียวโดบชาเย็นก็

ทำให้กระปี้กระเป๋าได้ลุยงานต่อช่วงบ่ายได้นะคะเพราะฉะนั้นอยากจะแนะนำวิธีดีๆนะคะคุณผู้ฟังใครมีวิธีไหนที่แบบช่วยให้เราแบบไม่ง่วงตอนบ่ายได้บ้างนะคะคอมเมนต์มาหรือว่าบอกกันก็ได้นะคะบางทีบางคนเนี่ยมีเทคนิคดีๆนะคะที่ทำให้เราแบบไม่ง่วงนอนไม่ง่วงนอนในออฟฟิศไม่ง่วงนอนตอนทำงานนะคุณผู้ฟังสามารถแชร์ให้ฟังกันได้ค่ะ

กลับมาพูดคุยกันต่อนะคะคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงแบบนี้ต้องบอกเลยว่ามีผลิตภัณฑ์ดีๆมาฝากกันก่อนเลยนะคะอยากให้คุณฟังทุกคนได้มีหน้าตาที่สวยที่ใสนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้มีผลิตภัณฑ์ดีๆจากซิต้ามาฝากกันค่ะคุณผู้ฟัง

0: คะคุณผู้ฟังรู้สึกว่าเวลาบางทีเรามีหน้าตาที่แบบว่าหมองๆเนี่ยเรารู้สึกไหมเรารู้สึกว่ามันไม่สบายใจใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังห้ามพลาดเลยนะคะว่าผลิตภัณฑ์ดีๆที่นำมาฝากกันวันนี้คืออะไรนะคะต้องรับฟังนะต้องบอกเลยว่ามีผลิตภัณฑ์ที่นำมาฝากคนทุกคนที่จะสยบเรื่องฝ้าเรื่องกระได้นะคะต้องติดตามแล้วก็ต้องรอรับฟังกันด้วยเพราะว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยมีใบหน้าที่สวยที่ใสและไร้สิวค่ะ
1: กำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานีพูดคุยกันในชั่วโมงนี้ค่ะคุณผู้ฟังมีข้อมูลดีๆมาฝากกันเหมือนเดิมเลยนะคะอยากจะบอกว่ากรุงเทพมหานครของเราค่ะเมืองหลวงของประเทศไทยเนี่ยติดอันดับท็อป10นะคะจาก200เมืองทั่วโลกต้องบอกเลยว่า

0: 200เมืองทั่วโลกเนี่ยเยอะนะคะคุณผู้ฟังและประเทศไทยของเรานะคะกรุงเทพมหานครเนี่ยคว้าอันดับที่8ค่ะเป็นเมืองที่ดัชนีเมืองท่องเที่ยวดึงดูดระดับโลก2026ค่ะโอ้โหติดอันดับนั้นและอยู่อันดับที่8ด้วยนะคะดัชนีเมืองท่องเที่ยวที่ดึงดูดระดับโลกเลยค่ะคุณผู้ฟังดัชนีเมืองท่องเที่ยวดึงดูดระดับโลกนะคะทางที่เขาได้จัดอันดับเนี่ยอันดับ1ก็คือนิวยอร์กค่ะครองอันดับ1นะคะส่วนกรุงเทพก็ไม่น้อยหน้าติดอันดับ8ค่ะคุณผู้ฟังโดยนับว่าเป็นข่าวดีนะคะของประเทศไทยของเราแล้วก็เมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานครค่ะที่ครองความโดดเด่นและเรื่องการท่องเที่ยวในระดับโลกได้อย่างสม่ำเสมอเลยนะคะคุณผู้ฟังและล่าสุดเลยค่ะผลการจัดอันดับนะคะเป็นการจัดอันดับของดัชนีเมืองน่าท่องเที่ยวดึงดูดระดับโลกนะคะหรือว่า Global Tourism Activity นะคะ Global Tourism City Attractiveness Index 2026ค่ะซึ่งจัดทำโดยนะคะ Yanolio Research ร่วมกับ Purdue University สหรัฐอเมริกาและ Kyunghee University เกาหลีใต้ค่ะพบว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยอยู่ในอันดับที่8ของโลกเลยค่ะคุณผู้ฟังโอ้โหถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะเพราะกรุงเทพของเราเนี่ยมีหลากหลายที่สถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นวัดวารามที่สวยนะคะพวกคาเฟ่ร้านอาหารต่างๆร้านนั่งชิลสถานที่ประวัติศาสตร์ก็เยอะเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นชาวต่างชาติเนี่ยเขาชอบมากๆเลยมาเที่ยวกรุงเทพได้แต่งตัวชุดไทยได้ลองทำอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยนะคะชอบชื่นชอบมากๆค่ะสำหรับดัชนีดังกล่าวนะคะเป็นการวิเคราะห์บนบทสนทนาบนสื่อสังคมออนไลน์ใน14ภาษาเพื่อจัดอันดับจุดหมายปลายทางที่น่าท่องเที่ยว200แห่งทั่วโลกค่ะซึ่งจะแตกต่างจากการจัดอันดับด้านการท่องเที่ยวทั่วไปนะคะคุณผู้ฟังนะคะจะแตกต่างกันทั่วไปมักจะถูกอ้างอิงจากผู้ที่มาเยือนหรือว่าอัตราการเข้าพักของโรงแรมจากชาวต่างชาตินั่นเองค่ะและผลการศึกษาล่าสุดชี้ให้เห็นเลยนะคะว่าคำตอบเนี่ยสามารถอธิบายได้อย่างเป็นระบบเลยโดยการจัดอันดับครั้งใหม่เนี่ยไม่ได้พิจารณาเพียงว่าเมืองใดมีนักท่องเที่ยวมากที่สุดนะคะแต่ยังวัดว่าเมืองใดสามารถดึงดูดความสนใจและสร้างความประทับใจทางอารมณ์ให้กับผู้คนได้มากที่สุดด้วยค่ะซึ่งงานวิจัยครั้งนี้นะคะประเมินจาก2ด้านด้วยกันค่ะได้แก่การรับรู้ของจุดหมายปลายทางนะคะและก็วัดจากระดับการเป็นที่รู้จักการมองเห็นการถูกกล่าวถึงในวงบทสนทนาด้านการท่องเที่ยวทั่วโลกค่ะและก็ความดึงดูดเชิงอารมณ์นะคะหรือว่า effective attractiveness นั่นเองค่ะซึ่งเป็นการประเมินความน่าจดจำความเพลิดเพลินจากประสบการณ์และความเต็มใจของนักท่องเที่ยวที่จะแนะนำจุดหมายปลายทางให้กับผู้อื่นก็เหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไร word of mouth นะคะ word of mouth คือเป็นการบอกต่อๆบอกต่อๆกันว่าเฮ้ยมาเที่ยวประเทศนี้สิมาเที่ยวเมืองนี้สิอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นการอยู่ในวงบทสนทนาวงบทสนทนาเนี่ยเวลาพูดต่อๆกันเนี่ยอะไรที่ดีไม่ดีเนี่ยก็เป็นบทสนทนาที่รู้สึกว่ามันได้ประสิทธิภาพเหมือนกันนะคะสามารถเก็บข้อมูลจากตรงนี้ได้พอชาวมาเที่ยวแล้วอยากจะเชิญชวนใครเนี่ยเป็นการบอกต่อส่วนใหญ่การบอกต่อก็น่าเชื่อถือเพราะประสบการณ์โดยตรงจากผู้ที่ไปเที่ยวมาแล้วเขาก็อยากจะแนะนำที่ดีๆนะคะให้กับเพื่อนให้กับนักท่องเที่ยวคนอื่นๆเนี่ยได้มาเที่ยวในเมืองแบบนี้เหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังซึ่งนักวิจัยยังวิเคราะห์นะคะวิเคราะห์คำและประโยคที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเนี่ยจำนวนกว่า419รายการค่ะเช่นภูเขาอาหารริมทางและหอศิลป์นะคะโดยจัดหมวดหมู่เนี่ยเป็นด้านภูมิทัศน์เมืองและธรรมชาติวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ค่ะกิจกรรมเชิงประสบการณ์และการบริการนะคะที่วิเคราะห์ออกมาเนี่ยทั้งหมดที่พูดมาประเทศไทยของเรามีครบค่ะแล้วก็น่าดึงดูดน่าหลงใหลมากๆเลยนะคะและนอกจากนี้คุณผู้ฟังยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะกรุงเทพมหานครของเราเนี่ยยังติดอันดับ5ในการรับรู้ค่ะหรือว่า awareness ranking นะคะและอันดับ9ด้านความดึงดูดหรือว่า attractiveness ranking ค่ะจากการวิจัยเดียวกันนะคะก็ยังมีการจัดอันดับเพิ่มขึ้นอีกต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆของประเทศไทยของเราเลยค่ะคุณผู้ฟังเรานะคะในฐานะเป็นคนไทยค่ะเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะคะก็ต้องต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะทุกๆคนเลยที่มาเที่ยวในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครหรือว่าทุกๆจังหวัดเลยนะคะก็ทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนค่ะ
1: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: เอ็มคอตคอนเน็กแอปพลิเคชันเดียวที่

ชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตก

0: ให้แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เต็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: M-COT Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกธารีรัตน์เวลาบ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

0: ทักทายสายเขียวด้วยนะคะสวัสดีคุณเทศยะจากประเทศญี่ปุ่นด้วยค่ะสวัสดีพี่เดือนด้วยค่ะพี่เดือนบอกว่าน้องหมอมาจัดรายการเหรอวันนี้พี่เนื้อก็ไปพัทยา ไปดูฝรั่งใช่ไหม จะลางานไปอยู่เหมือนกันค่ะแต่ก็เกรงใจหน้าที่พนักงานตรงนี้อีกนะคะคือคักมากค่ะพี่เดือนเมื่อวานนี้ก็มีการต้อนรับนะคะทหารต้องบอกว่าเยอะมากนะคะชาวต่างชาติที่เป็นทหารต่างชาติเยอะมากคนต้อนรับกันเยอะมากๆนะคะ 5,000 กว่านายอ่ะถือว่าเยอะนะ 5,000 กว่านายเยอะมากนะคะเข้ามาพักผ่อนมาเที่ยวประมาณ5วันอาทิตย์นึงเต็มๆเลยนะคะมาเที่ยวจังหวัดชลบุรีนะคะก็มีเรือที่มาเทียบฝั่งเอกชนของแหลมฉบังท่าเรือศรีราชาจังหวัดชลบุรีค่ะก็มาเที่ยวพักผ่อนนะคะพัทยาเมื่อคืนนี้คึกครื้นนะถ้าใครได้ดูโซเชียลนะคะก็มีถนนแถบพัทยานั่นแหละที่เรารู้กันดีนะคะก็มีการแบบแต่งกายเป็นชุดทหารด้วยนะคะแต่งกายแบบสวยมากเป็นชุดทหารคือ you welcome เลยยินดีต้อนรับมากๆนะคะคึกครื้นค่ะใครไปเที่ยวก็ส่งซิกมาหน่อยนะคะคุณผู้ฟังว่าบรรยากาศเป็นยังไงกันบ้างนะหรือว่าใครที่รับฟังอยู่ตอนนี้แล้วก็อยู่ชลบุรีอยู่พัทยาอยู่แล้วนะคะบรรยากาศเป็นยังไงกันบ้างนะคะก็สามารถส่งข่าวมาได้ค่ะ
1: คุณกำลังรับฟัง Mcord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
0: ฟังเพลงเพราะๆกันต่อเนื่องเลยค่ะคุณผู้ฟัง

0: วันนี้วันที่3กันยายนค่ะคุณผู้ฟังเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งเหมือนกันนะคะวันนี้ถ้าใครเป็น FC โดราเอมอนต้องทราบดีว่าวันนี้เป็นวันเกิดของโดราเอมอนค่ะและทางช่อง9นะคะ Mcord HD ของเราเนี่ยบอกเลยว่าเป็นช่องที่เอาโดราเอมอนเนี่ยนะคะมาให้คุณผู้ฟังทุกคนนะคะได้ดูต้องเชื่อว่าทุกคนเคยดูแหละนะตอนเด็กๆนะคะสายหมอกยังเคยดูเลยวันศุกร์เสาร์เสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยตอนสมัยเด็กๆอ่ะช่อง9นี่แหละเป็นช่องที่แบบว่าโอ้โหเด็กๆชอบเลื่อนกันมาดูบ้างนะคะสำหรับช่อง9 Mcord HD ของเรานะคะได้พาซีรีส์นะคะการ์ตูนดีๆนะคะเป็นการ์ตูนอนิเมะดีๆเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าตอนนั้นได้รับความนิยมอย่างมากนะคะอย่างมากจริงๆเสาร์อาทิตย์เนี่ยเอาแล้วแหละเด็กๆไม่ต้องทำอะไรเลยตอนเช้า 9:00 น 10:00 นก็ต้องนั่งดูโดราเอมอนนะคะวันนี้ก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์โดราเอมอนนะคะแล้วก็ขอคุณผู้ฟังทุกๆคนด้วยนะคะที่ชื่นชอบตัวการ์ตูนตัวนี้นะคะก็มีหลายคนเลยที่ร่วมกันแฮปปี้เบิร์ธเดย์ก็เป็นวันสำคัญอีกวันนึงเหมือนกันนะคะแล้วก็มีความสำคัญกับอสมทของเราเช่นเดียวกันค่ะก็วันเกิดของโดราเอมอนทันทีนะคะไม่มีอะไรอวยพรมากถ้าเราทราบกันดีในการ์ตูนเนี่ยก็คืออยากให้โดราเอมอนเนี่ยมีโดรายากิโดรายากิกินเยอะๆนะคะจะได้อ้วนๆนะคะคุณผู้ฟังวันนี้ก็เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งค่ะเช่นเดียวกันนะคะส่วนใครที่ชื่นชอบเนี่ยโอ้โหต้องบอกเลยว่าน่าจะมีหลากหลายคอลเลกชันแล้วใช่ไหมคะที่เป็นตัวการ์ตูนไม่ว่าจะเป็นตัวการ์ตูนสติ๊กเกอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าจะเป็นตุ๊กตาโดราเอมอนเนี่ยเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นก็ร่วมแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้กับโดราเอมอนด้วยค่ะ
1: กำลังรับฟัง Mcord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีและในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังอย่างที่บอกไปนะคะว่ามีผลิตภัณฑ์ดีๆที่นำมาฝากไว้ตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วค่ะอยากจะนำมาบอกให้คุณผู้ฟังทุกคนเนี่ยได้ทราบกันนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ดีๆจากซิต้าค่ะต้องบอกเลยค่ะว่าตอนเด็กๆเมื่อก่อนเนี่ยคุณผู้ฟังเคยเป็นไหมเราเคยสงสัยกันไหมว่าตอนเด็กๆเวลาเราเป็นจุดด่างดำบนใบหน้านะคะเราก็จะรู้สึกว่าเดี๋ยวแป๊บเดียวมันจะหายไปแต่ความเป็นจริงแล้วค่ะเราไม่ได้ดูแลเราไม่ได้ใส่ใจเลยมันไม่หายนะคะคุณผู้ฟังพอไม่ได้ดูแลและรู้ตัวอีกทีเนี่ยฝ้าเนี่ยเต็มหน้าไปหมดแล้วนะคะกระกระบนใบหน้าหน้าหมองไม่สวยไม่ใสแต่งหน้าก็ไม่ปกปิดปกปิดเท่าไหร่ก็ไม่มิดนะคะยิ่งปล่อยไว้เนี่ยฝ้ายิ่งดูแลยากค่ะความมั่นใจที่มีอยู่เนี่ยมันหายไปแล้วก็กลับมายากกว่าที่คิดแต่วันนี้คุณผู้ฟังไม่ต้องกังวลแล้วนะคะเพราะซิต้าเขาคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยแก้ปัญหาฝ้ากระจากแดดนี้เพื่อคุณผู้ฟังอย่างครบวงจรแล้วค่ะเพราะซิต้าเนี่ยเขาเป็นตัวจริงเรื่องฝ้านะคะเข้าใจผิวคนไทยเป็นอย่างดีซิต้าได้นำสารสกัดจากชายเท้าที่มีคุณสมบัติถึง3อย่างในตัวเดียวกันค่ะนั่นก็คือ1ยับยั้งเบรกเอนไซม์ที่เป็นต้นเหตุการสร้างเม็ดสีฝ้าโดยตรงตัดปัญหาตั้งแต่รากเลยค่ะ2ผลัดขัดเซลล์ผิวเก่าที่สะสมเม็ดสีออกอย่างอ่อนโยนเผยผิวใหม่ที่สว่างกว่าและ3ฟื้นฟูซ่อมแซมผิวจากแสงแดดให้ผิวดูกระชับและสม่ำเสมอขึ้นนอกจากนี้แล้วนะคะยังมีอัลฟาอัลบูตินค่ะที่ยับยั้งเม็ดสีที่ต้นตอคอลลาเจนและสารสกัดจากลำไยที่เสริมโครงสร้างผิวให้กระชับชุ่มชื้นสุขภาพดีซิต้ารวบรวมมาแล้วทั้งหมดในเซตฝ้าชายเท้าค่ะแนะนำเลยนะคะว่าอยากให้คุณผู้ฟังทุกคนเนี่ยลองใช้แบบครบ3สเต็ปไปเลยค่ะจะประกอบไปด้วย1สบู่ชายเท้านะคะจะช่วยเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาด2เซรั่มฝ้าชายเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดและ3เจลลำไยชายเท้าค่ะช่วยปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงทุกคนสามารถจบปัญหาเรื่องฝ้าได้นะคะด้วยซิต้าตัวจริงเรื่องฝ้ามีจำหน่ายแล้วค่ะที่ 7-Eleven ใกล้บ้านคุณอย่าลืมนะคะใครที่มีปัญหามีฝ้ามีจุดด่างดำบนใบหน้าถ้าอยากหน้าใสไร้สิวไร้ฝ้าต้องใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆจากซิต้าค่ะ

ำลังรับฟัง M-Court Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปกลับมาฟังเพลงเพราะๆคิดถึงวันวานผ่านบทเพลงกันนะคะทักทายพี่จิ๊กน้องส้มคนสวยด้วยค่ะเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อค่ะ

ัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 15:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันอนุทินชู Thailand Suffer to the World นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้กล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ Thailand Suffer to the World ในงาน The Bangkok Business Summit 2026โดยระบุว่าเศรษฐกิจโลกกำลังเปลี่ยนแปลงพร้อมกัน4ด้านได้แก่ภูมิรัฐศาสตร์เทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและโครงสร้างประชากรดังนั้นการหยุดอยู่กับที่ไม่ใช่ทางเลือกของประเทศไทยแต่ต้องเปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาสสร้างประเทศให้เข้มแข็งมีขีดความสามารถในการแข่งขันและพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและการรับมือกับความ

0: เปลี่ยนแปลงต้องเริ่มจากการปรับวิธีที่ประเทศไทยปฏิสัมพันธ์กับโลกไทยไม่เลือกโดดเดี่ยวตัวเองแต่ยกระดับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับพันธมิตรที่หลากหลายเสริมความแข็งแกร่งของอาเซียนและเชื่อมโยงภาคธุรกิจรวมถึงเครือข่ายการผลิตข้ามภูมิภาคขณะเดียวกันไทยต้องใช้ประโยชน์จาก AI และเทคโนโลยีขั้นสูงโดยไม่เป็นเพียงผู้ใช้งานเทคโนโลยีที่พัฒนาจากต่างประเทศแต่ต้องสร้างองค์ความรู้ทักษะและศักยภาพภายในประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถแรงงานเสริมความแข็งแกร่งให้ SME เพิ่มผลิตภาพและเปิดโอกาสให้ธุรกิจไทยสร้างนวัตกรรมและแข่งขันในตลาดโลกกสคลังสรุปผู้ขอทบทวนบัตรคนจนประมาณ5ล้านรายนายวินิจวิเศษสุนภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าหลังพ้นกำหนดการยื่นขอทบทวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีผู้มาขอยื่นทบทวนกว่า5ล้านรายโดยขอให้ยื่นหลักฐานข้อมูลที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ถูกต้องภายใน20กันยายนยกเว้น4เรื่องที่ไม่ต้องยื่นหลักฐานแล้วได้แก่กลุ่มที่มีรถยนต์เกิน20ปีและรถจักรยานยนต์เกิน15ปีกลุ่มหุ้นส่วนวิสาหกิจและกลุ่มผู้มีบัญชีหลักทรัพย์กรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นและกลุ่มของการศึกษานอกระบบที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องตรวจสอบและแก้ไขให้เองจากนั้นจะเร่งประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านคุณสมบัติเพื่อรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและยืนยันตัวตน eKYC เพื่อรับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปโดยประชาชนที่ผ่านคุณสมบัติรอบแรกไปแล้ว 9,500,000 คนคาดว่าในครั้งนี้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะอยู่ยาว14ล้านคนขอเน้นย้ำประชาชนรายใหม่ที่ผ่านคุณสมบัติต้องยืนยันตัวตนก่อนจึงจะได้รับสิทธิ์โดยช่องทางการยืนยันตัวตนผ่าน5ธนาคารคือกรุงไทยออมสินธกส.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยธอส.และผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เท่านั้นส่วนกลุ่มเปราะบางและติดเตียงสามารถมอบอำนาจการยืนยันตัวตนได้กรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจ Data Center ย่านพระราม9นายจตุรงค์อัศวโสวรรณนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการเปิดเผยว่ากรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจสอบหลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้โรงพยาบาลพระราม9ซึ่งมี Data Center ตั้งอยู่ว่าได้รับกลิ่นคล้ายสารน้ำมันหรือไอระเหยของน้ำมันจากบริเวณท่อระบายน้ำเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปตรวจสอบภายในพื้นที่ของบริษัทและเก็บตัวอย่างน้ำบริเวณบ่อพักน้ำก่อนระบายออกสู่ภายนอกเพื่อนำส่งห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คาดว่าจะใช้เวลา 2-3 สัปดาห์จึงจะทราบผลอย่างละเอียดนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังตรวจสอบบริเวณท่อระบายน้ำด้านนอกหลังประชาชนร้องเรียนเรื่องกลิ่นเบื้องต้นพบสารอินทรีย์ระเหยง่ายซึ่งเป็นกลุ่มสารที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันตรวจสอบประมาณ3 ppm รวมไปถึงพบก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์หรือก๊าซไข่เน่าซึ่งเป็นอีกหนึ่งสารที่สามารถทำให้เกิดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์คาดตรวจพบเบื้องต้นอยู่ในระดับที่สามารถรับรู้กลิ่นได้แต่ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพหรือเป็นอันตรายเนื่องจากต้องตรวจวิเคราะห์ด้วยวิธีมาตรฐานก่อนส่วนข้อกังวลเรื่องการติดไฟหรือการระเบิดประเมินเบื้องต้นว่าค่าที่ตรวจพบยังไม่อยู่ในระดับที่จะก่อให้เกิดการระเบิดหรือลุกติดไฟแต่สามารถก่อให้เกิดกลิ่นและความรำคาญต่อประชาชนได้ส่วนมลพิษดังกล่าวมาจาก Data Center โดยตรงหรือไม่นั้นที่ยังไม่สามารถยืนยันได้เนื่องจากน้ำในระบบระบายน้ำสาธารณะอาจมีแหล่งกำเนิดได้หลายจุดจำเป็นต้องตรวจสอบทิศทางการไหลของน้ำและสำรวจแหล่งกำเนิดอื่นในพื้นที่ประกอบกันเพื่อพิสูจน์แหล่งที่มาที่ชัดเจน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานฤทธิ์บทสีสิริ

0: ร้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก

0: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,000

พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.

0: เงินติดล
1: ้อให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

0: เงินติดล
1: ้อรู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
4: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกธารีรัตน์เวลาบ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานีช่วงคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงย้อนวันๆกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมท.สุราษฎร์ธานี

กลับมาอยู่ด้วยกันในชั่วโมงที่2ค่ะคุณผู้ฟังชั่วโมงนี้คิดถึงวันๆผ่านบทเพลงค่ะอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมนะคะเป็น1ชั่วโมงที่จะพาทุกคนย้อนเวลาไปฟังเพลงเพราะๆเก่าๆในอดีตกันค่ะเพลงลูกทุ่งนะคะเพลงลูกกรุงไม่ลูกทุ่งเพลงลูกกรุงสตริงเก่าที่เราคิดถึงสากลเก่าๆนะคะชั่วโมงนี้แนะนำกันเข้ามาได้เลยค่ะมากับฝนนะตอนนี้ฝนตกหนักมากคุณผู้ฟังรับฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างคะในตัวเมืองต่างอำเภอต่างจังหวัดฝนตกไหมนะคะตอนนี้ฝนตกหนักมากเลยที่สถานีวิทยุอสมทรู้สึกว่าตกหนักมากอยากจะเอาไมค์ไปจ่อข้างนอกให้ได้ยินเสียงฝนมากๆเลยตกหนักมากๆนะคะคุณผู้ฟังรับฟังผ่านทางวิทยุสัญญาณชัดเจนไหมคะหรือเป็นยังไงบ้างสามารถส่งข่าวพูดคุยเข้ามาได้เลยนะคะคลื่นอาจจะได้ยินไม่ชัดหรือว่ายังไงบ้างสามารถพูดคุยเข้ามาได้รับฟังผ่านทางแอปพลิเคชันเป็นยังไงกันบ้างนะคะก็สามารถทักทายส่งซิกกันเข้ามาได้เลยค่ะสวัสดีพี่ติ๊กคนสวยนะจ๊ะพี่ติ๊กบอกว่าฝนตกจ้าพี่ฟังอยู่ในรถนะจ๊ะขอบคุณมากๆเลยค่ะในเมืองฝนตกหนักเลยค่ะพี่นะคะพี่เดือนสวัสดีค่ะทักทายชั่วโมงที่2ขอเพลง Heartbeat เพลง Heartbeat นะคะได้เลยจ้ะเดี๋ยวจัดให้เลยนะคะคุณผู้ฟังขับรถกันอยู่ที่ไหนบ้างคะสภาพอากาศเป็นยังไงกันบ้างทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้เลยตอนนี้ฝนตกหนักมากนะคะด้วยความเป็นห่วงขับขี่ด้วยความระมัดระวังด้วยค่ะคุณผู้ฟัง

0: Habit ค่ะเพลงนี้เพราะๆนะคะคือผู้ฟังเป็นเวอร์ชันคัฟเวอร์นะคะคัฟเวอร์โดยวิเรตวอเทียพี่เดือนแนะนำเข้ามาขอบคุณมากๆค่ะที่แนะนำเพลงเพราะๆเข้ามาในชั่วโมงนี
1: ้คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานี
0: กลับมาพูดคุยกันต่อนะคะคุณผู้ฟังต้องบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยขออนุญาตพูดถึงเรื่องของสุขภาพนะคะขอพูดกันแบบสุขภาพกันบ่อยมากๆเลยมีหลายวิธีแล้วก็มีข้อมูลดีๆที่นำมาฝากกันเยอะมากนะคะวันนี้ขออนุญาตพูดถึงเรื่องของไขมันส่วนเกินบริเวณหน้าท้องค่ะคุณผู้ฟังสายหมอก็มีไขมันคุณผู้ฟังหลายๆคนก็น่าจะมีไขมันนะคะคนผอมๆ ก็มีเหมือนกันเขาบอกว่าไขมันบริเวณส่วนเกินนะคะที่เป็นส่วนเกินบริเวณที่อยู่หน้าท้องของเราเนี่ยบ่งบอกอายุไขในผู้สูงอายุได้ดีกว่า BMI เลยนะคะคุณผู้ฟังเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะเป็นการศึกษาการตีพิมพ์นะคะใน Journal of the American นะคะเป็นการพูดคุยเป็นการหาข้อมูลนะคะเป็นการตีพิมพ์งานวารสารที่ให้ข้อมูลดีมากๆค่ะเมื่อวันที่19สิงหาคมนะคะมีการวิเคราะห์ข้อมูลในผู้ป่วยนะคะเป็นผู้สูงอายุประมาณ65ปีนะคะเกือบแบบ 7,000 กว่าคนเลยค่ะคุณผู้ฟังและติดตามเป็นเวลานานถึง14ปีนะคะเพื่อศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่าง BMI และการเปลี่ยนแปลงของรอบเอวค่ะและความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตด้วยนะคะพบว่าไขมันส่วนเกินบริเวณหน้าท้องเนี่ยอาจจะสะท้อนนะคะอาจสะท้อนความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตในผู้สูงอายุได้ดีกว่าค่า BMI ค่ะอันนี้น่าสนใจมากนะคุณผู้ฟังมันสามารถดูนะคะดูได้วิเคราะห์ได้นะเพราะเขาติดตามเป็นเวลา14ปีเลยนะคะในการทำข้อมูลในการตีพิมพ์วารสารในครั้งนี้นะเหมือนงานวิจัยเลยค่ะที่ต้องใช้เวลานะคะแล้วก็ใช้คนจริงๆนะคะเกือบ 7,000 กว่าคนเลยค่ะที่นำมาทดลองหาข้อมูลกันนะคะและเฉพาะพวกไขมันที่อยู่ในช่องท้องนี่แหละค่ะมีความสัมพันธ์กับโรคหัวใจและเบาหวานด้วยนะคะผู้สูงอายุจึงควรดูรอบเอวมวลกล้ามเนื้อความแข็งแรงและสุขภาพโดยรวมไม่ควรประเมินจากสุขภาพจาก BMI เพียงอย่างเดียวค่ะคุณผู้ฟังอันนี้เป็นข้อมูลที่ดีมากๆนะคะถ้าใครอยากจะรู้นะคะว่าเราป่วยเป็นอะไรอายุไขยังไงเนี่ยสามารถเช็คได้นะไขมันที่อยู่บริเวณหน้าท้องของเรานะคะไม่ควรจะเช็คจากค่า BMI อย่างเดียวจริงๆนะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเน้นเรื่องของสุขภาพนะคะอยากให้ทุกคนใส่ใจสุขภาพกันค่ะ
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานี
0: และในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังก่อนจะไปฟังเพลงเพราะๆเก่าๆที่เราคิดถึงกันสายหมอขอนำมุ้งครอบกันยุงมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะเป็นมุ้งครอบกันยุงที่สามารถมีไว้ได้ทุกบ้านเลยได้ใช้งานแน่นอนนะคะเวลาที่เรานอนหลับเราไม่รู้เลยว่ามันจะมียุงมีแมลงต่างๆมากัดมาแกะมาแคะมาตัวโดนตัวเราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีมุ้งครอบกันยุงแบบพับค่ะที่ติดบ้านไว้เลยเป็นมุ้งครอบที่มีขนาด6ฟุตเป็นมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูกเชือกทั้ง4ด้านก็สามารถกันยุงและกันแมลงได้ครบทุกด้าน360 องศาค่ะ

มุ้งเนี่ยผลิตนะคะผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันได้ยาวๆไปเลยค่ะสามารถครอบบนที่นอนที่มีขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาสะดวกจะพาไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกสุดๆและโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้นะคะซื้อมุ้งครอบกันยุง1ชิ้นรับฟรีอีก1ชิ้นไปเลยค่ะในราคาเพียง590บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร021143990ค่ะย้ำอีกครั้งนะคะโทรสั่งซื้อด่วนๆได้เลยที่เบอร์โทร021143990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยช่วงคิดถึงวันวานผ่านบทเพลงย้อนวันวานกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมทสุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ตลอดชีพ Universal โอ้ยเยอะไปหมดจะแบบไหนดีล่ะเนี่ย
3: เลือกซื้อประกันชีวิตง่ายๆและถูกวิธีโดย 1. เลือกให้เหมาะสมกับความต้องการของเราแต่ละแบบมีความคุ้มครองที่ต่างกัน 2. ทำความเข้าใจเงื่อนไขความคุ้มครองเปรียบเทียบเบี้ยประกันภัย 3. เลือกซื้อกับบริษัทที่น่าเชื่อถือประเมินความสามารถในการชำระเบี้ยของตัวเอง 4. ชำระเบี้ยผ่านบัญชีบริษัทโดยตรงและขอใบเสร็จทุกครั้ง 5. รับกรมธรรม์แล้วต้องตรวจสอบความถูกต้องหากไม่ตรงให้รีบแจ้งบริษัทง่ายๆแค่นี้คุณก็สามารถซื้อประกันชีวิตได้อย่างถูกวิธีด้วยความห่วงใยจากคปภ.
2: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
4: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เต็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เต็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
6: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกทารีรัตเวลาบ่าย2ถึง4โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานีช่วงคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงย้อนวันๆกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมท.สุราษฎร์ธานี

0: กลับมาพูดคุยกันค่ะคุณผู้ฟังช่วงบรรยากาศฝนตกแบบนี้นะคะอยากฟังเพลงเพราะๆเพลงไหนแนะนำกันเข้ามาได้เลยค่ะบรรยากาศดีๆแบบนี้นะคะกับเพลงเพราะๆสบายๆในช่วงคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถแนะนำบทเพลงเพราะๆเข้ามาในชั่วโมงนี้ได้เลยค่ะ
1: คุณกำลังรับฟัง Mcord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
0: คุณผู้ฟังคะในยุคที่มีช่องทางการสื่อสารมากมายการเลือกสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดน่าเชื่อถือและสร้างการจดจำได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นหัวใจของการประชาสัมพันธ์และทำการตลาดหนึ่งในสื่อที่ยังคงได้รับความไว้วางใจจากผู้ฟังมาอย่างยาวนานยังคงความคลาสสิกต่อเนื่องนั่นก็คือสื่อวิทยุเพราะสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้ทุกวันไม่ว่าจะอยู่บ้านระหว่างเดินทางหรือขณะทำงานพร้อมสร้างความใกล้ชิดผ่านเสียงเป็นกันเองและน่าเชื่อถือ Mcord Radio Networkเครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรและผู้ประกอบการที่ต้องการสื่อสารข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์สินค้าบริการหรือสร้างภาพลักษณ์องค์กรจุดเด่นของ Mcord Radio Network คือการมีเครือข่ายสถานีวิทยุครอบคลุมทั่วประเทศทำให้สามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาการออกอากาศได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะต้องการสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในจังหวัดหรือภูมิภาคเฉพาะก็สามารถวางแผนการออกอากาศให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพหากองค์กรของท่านกำลังมองหาสื่อที่เข้าถึงผู้ฟังได้จริงสร้างการรับรู้ได้อย่างต่อเนื่องและตอบโจทย์การสื่อสารอย่างมืออาชีพสามารถสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเวลาผลิตรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทในจังหวัดของท่านหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทร02-201-6512หรือ089-499-0909 Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย

ลังรับฟัง M-Court Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีช่วงท้ายรายการแบบนี้มีตัวช่วยมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมเลยนะคะบ้านใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของไฟหน้าบ้านไม่เพียงพอมืดมองไม่เห็นเสียงทั้งขโมยเสียงทั้งอุบัติเหตุวันนี้สายหมอกมีเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์มาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอดไฟ LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอดเป็นแบบประหยัดไฟพลังงานนะคะประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดและสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาแบบจุๆ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้ได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้กันน้ำในระดับ IP67 ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นเครื่องใช้ง่ายและสั่งการด้วยระบบรีโมทค่ะใครสนใจสั่งซื้อ Mega Spotlight Solar Cell ตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังรับเพิ่มไปเลยค่ะ Mega Spotlight อีก1อันและโคมไฟ LED อีก2อันนะคะยังไม่หมดเพียงเท่านั้นค่ะแว่นกันแดดครับแบบอีก1อันด้วยทั้งหมดนี้ให้คุณผู้ฟังทุกคนจ่ายเพียงราคา 1,290 บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะโทรสั่งซื้อด่วนๆได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งค่ะโทรสั่งซื้อด่วนๆได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช้อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยคุณกำลังรับฟัง M-Court Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ฟังช่วงท้ายรายการมีข้อมูลดีๆจากชัวร์ก่อนแชร์มาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมและรับฟังค่ะกลับมาเจอกันได้ใหม่พรุ่งนี้นะคะเวลาเดิมบ่าย 2-4 โมงเย็นชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ

0: ังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
1: กลับเข้ามาในช่วงของชัวร์ก่อนแชร์ค่ะคุณผู้ฟังคะบนสังคมออนไลน์มีการแชร์แนะนำผู้ใช้งานรถปิกอัพหรือรถกระบะว่าการนำแหนบบรรทุกออกจะช่วยทำให้ช่วงล่างของรถนั้นนิ่มขึ้นได้เรื่องนี้จริงหรือไม่จริงอย่างไรติดตามได้ในซีรีส์ชัวร์ก่อนแชร์มอเตอร์เช็คกับคุณพีรพลอนุตรโสจากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์กันเลย
2: รู้ทันข่าวปลอมข้อมูลเท็จภัยไซเบอร์และ AI กับชัวร์ก่อนแชร
3: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
4: พอไม่มีตัวแผ่นที่เป็นแหนบที่เป็นเหล็กที่มีความหนาแล้วก็เผื่อรองรับน้ำหนักมันทุกได้เนี่ยเอาออกไปเวลาการเคลื่อนที่ของตัวแหนบทั้งชุดเนี่ยมันก็สามารถเคลื่อนที่ได้เยอะขึ้นอิสระขึ้นก็จะทำให้มีความนุ่มนวลมากขึ้น
5: บนโซเชียลแชร์แนะนำผู้ใช้งานรถปิกอัพหรือรถกระบะว่าการนำแหนบบรรทุกออกจะช่วยทำให้ช่วงล่างของรถนิ่มขึ้นได้หืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์เรามาตรวจสภาพความจริงเรื่องยานยนต์ในชัวร์ก่อนแชร์มอเตอร์เช็คศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทตรวจสอบกับนักทดสอบและผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยียานยนต์ที่เขาแชร์ว่าการนำแหนบบรรทุกออกจะช่วยทำให้ช่วงล่างของรถกระบะนิ่มขึ้นได้นี่จริงไหมครับ
4: จริงครับแล้วก็ในรายละเอียดของการชักแหนบบรรทุกเนี่ยมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะมีข้อที่ควรจะต้องระมัดระวังด้วยก็สามารถแชร์ต่อได้ครับ
5: แล้วทำไมการถอดแหนบบรรทุกออกถึงทำให้ช่วงล่างนิ่มขึ้นได้ล่ะครับ
4: เหมือนชื่อเขาเลยครับคือแหนบบรรทุกพอไม่มีตัวแผ่นที่เป็นแหนบที่เป็นเหล็กที่มีความหนาแล้วก็เผื่อรองรับน้ำหนักมันทุกได้เนี่ยเอาออกไปเวลาการเคลื่อนที่ของตัวแหนบทั้งชุดเนี่ยมันก็สามารถเคลื่อนที่ได้เยอะขึ้นอิสระขึ้นนะครับก็จะทำให้มีความนุ่มนวลมากขึ้น
5: การถอดแหนบบรรทุกเพื่อให้ช่วงล่างนิ่มขึ้นต้องถอดกี่แผ่นล่ะครับ
4: การเอาแหนบบรรทุกเส้นล่างสุดเลยเนี่ยจะมีรถรุ่นที่มีแหนบบรรทุกนะครับอยู่2แผ่นแผ่นล่างสุดหนาสั้นๆเลยกับแผ่นบนเนี่ยก็เกือบจะตรงแล้วก็ค่อนข้างหนาแสดงว่า2แผ่นนี้สำหรับเผื่อบรรทุกก็ทดลองเอาแผ่นแรกแผ่นล่างสุดออกก่อนเนี่ยลองขับดูว่ามีความรู้สึกเปลี่ยนแปลงไหมถ้าไม่เปลี่ยนเลยแสดงว่าคุณไม่ได้ใช้น้ำหนักบรรทุกเลยชักอีกแผ่นนึงได้ครับถ้าเกิดกรณีมีรถที่มีแหนบบรรทุก2แผ่น
5: ข้อดีของ

0: การถอดแหนบบรรทุกออกมีอะไรบ้างครับ
1: การถอดแหนบบรรทุกถ้าเกิดพูดถึงข้อดีนะครับสำหรับคนที่ตอนซื้อรถมาจะเผื่อใช้งานบรรทุกแต่ปัจจุบันไม่ได้ใช้แล้วไม่ได้บรรทุกเลยการชักออกก็จะทำให้การเคลื่อนที่ของตัวชุดแหนบที่เหลืออยู่อิสระเพิ่มมากขึ้นครับมีความนุ่มนวลเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เป็นการถอดในแบบที่ควรจะเช็คดูว่ารถของเราไม่ได้ดัดแปลงตรงส่วนอื่นมีการโหลดเตี้ยนะครับดัดแหนบหรือว่าปรับตัวหูแหนบนะครับก็จะทำให้ระยะการเคลื่อนที่ของตัวชุดเผาแล้วก็การรับแรงกระแทกไปกระแทกกับแชสซีแล้วก็ตัวรถได
0: ้แล้วข้อเสียล่ะครับมีบ้างไหมครับ
1: ข้อเสียคือจะทำให้ตัวโครงสร้างของแชสซีตัวรถเนี่ยรับแรงกระแทกมีโอกาสเกิดความเสียหายที่มีการวางตัวจุดการออกแบบที่มีรอยเชื่อมต่อต่างๆนะครับแล้วก็จะทำให้ตัวชุดแหนบของเดิมเนี่ยมีอาการล้าไวมากขึ้นอาจจะมีการซุดหรือว่าเปลี่ยนแปลงความสูง
0: และอีกข้อเสียหนึ่ง
1: ข้อเสียก็มีผลกระทบเยอะครับเรื่องของการยุบตัวลงไปแล้วกระแทกกับโครงแชสซีได้แบบนั้นจะทำให้ตัวรถเนี่ยมีการทรงตัวที่แย่ตัวรถเนี่ยจะถูกกระแทกให้ลอยล้อกระแทกแล้วก็เด้งกลับพื้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการยึดเกาะถนนการเข้าโค้งเนี่ยจะเปลี่ยนสภาพไปก็เรียกว่าข้อเสียต้องระมัดระวังการทรงตัวแรงกระแทกการสึกหรอนะครับแล้วก็ความเสียหายจากโครงสร้างตัวรถครับ
0: แล้วที่เขาบอกกันว่าถ้าถอดแหนบบรรทุกออกแล้วต้องเปลี่ยนโชคเพื่อให้การขับขี่ดีขึ้นได้ด้วยนี่จริงไหมครับ
1: อันนี้จริงครับเหตุผลเพราะว่าค่าในการรับแรงเนี่ยเขาจะเปลี่ยนไปตามน้ำหนักที่กดพอไม่มีไอ้ตัวช่วยรับแรงทางด้านล่างเลยเนี่ยไอ้ข้างบนเขาก็จะอิสระมากมีการเคลื่อนที่เยอะถ้าเกิดเราใช้ช็อคอัพเดิมโชคนั้นก็จะไม่มีความหนืดมากนะครับอาจจะช่วยรับจังหวะที่กระแทกลงมาอย่างเดียวแต่ช่วงการยืดของโชคเนี่ยหรือเรียกกันว่ารีบาวนะครับไม่ได้มีความหนืดเยอะการเปลี่ยนช็อคอัพแล้วก็เซตถ้าเกิดเป็นแบบปรับได้แล้วปรับให้ช่วงการคลายตัวยืดกลับของช็อคอัพมีความหนืดเพิ่มมากขึ้นหรือช็อคอัพคืนตัวช้าก็จะทำให้ตัวรถเนี่ยเวลายุบลงมาปุ๊บเป็นจังหวะแล้วก็คืนตัวแบบช้าๆรถจะนิ่งขึ้นครับก็จะทรงตัวดีขึ้นอันนี้เป็นการดัดแปลงเพื่อทำให้นุ่มนวลเพิ่มมากขึ้นการปรับช็อคอัพให้มีความหนืดเหมาะสมพอดีกับการเคลื่อนที่ของตัวล้อและขนาดน้ำหนักของตัวไซล้อด้วยนะครับก็จะได้การทรงตัวที่ดีขึ้นจริงครับ
0: ดังนั้นสรุปแล้วที่เขาแชร์ว่าการนำแหนบบรรทุกออกจะช่วยทำให้ช่วงล่างของรถกระบะนิ่มขึ้นได้นี่เป็นยังไงครับ
1: ก็เป็นประเด็นที่สามารถแชร์ต่อได้นะครับเพราะว่าเป็นวิธีการที่สามารถชักออกได้จริงถ้าโน้ตข้อควรระวังจุดที่ต้องระมัดระวังเพิ่มเติมเข้าไปได้ก็ดีครับ
0: เลือกใช้สิ่งของให้ตรงกับการใช้งานเพื่อให้ไม่เกิดปัญหาที่ไม่คาดคิดตามมานะครับคุณผู้ชมสามารถสแกน QR โค้ดนี้เพื่อติดตามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับยานยนต์หลากหลายตอนได้จะเพลย์ลิสต์ชัวร์ก่อนแชร์มอเตอร์เช็คใน YouTube ชัวร์ก่อนแชร์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร
2: ์คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 16:00 น. Mcot Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
3: เป็นสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันชายชนกชี้ดราม่า THAI Plus Boss ผลลัพธ์เพี้ยนอาจใช้โมเดลผิดประเภทนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงตัวเลขยอดผู้ใช้งาน THAI Passport ที่ไม่มีการอัปเดตตัวเลขมา3วันแล้วว่าเท่าที่ตรวจสอบมียอดผู้ใช้ประมาณกว่า 500,000 คนแต่ตัวเลขที่นางสาวรักชนกศรีนอกสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนพูดถึงเป็นเพียงตัวเลขผู้ใช้งานช่วง 9-10 โมงของวันที่เปิดใช้งานอย่างไรก็ตามทางทีมงานกำลังอัปเดตให้เป็นยอดปัจจุบันส่วนที่สสฝ่ายค้านตั้งข้อสงสัยว่ายอดตัวเลข active user ที่ไม่มีการเปิดเผยอาจจะมีการตกแต่งตัวเลขเพราะค่าใช้จ่ายจะคำนวณตามผู้ใช้งานจริงนายชัยชนกกล่าวว่าทุกอย่างตรวจสอบได้ไม่มีเรื่องยอดผิดแน่นอนปัจจุบันมียอดลงทะเบียนทั้งหมด 1,300,000 คนแต่ยอมรับว่าช่วงนี้มีการชะลอการลงทะเบียนซึ่งทำให้เห็นปัญหาหลักอย่างหนึ่งที่รัฐบาลต้องการทำลายกำแพงความเหลื่อมล้ำคือยอดการลงทะเบียนส่วนใหญ่จุกอยู่ที่ตัวเมืองเป็นหลักยังไม่ออกไปสู่เป้าหมายคือประชาชนที่ด้อยโอกาสซึ่งพบว่าเรื่องค่าอินเทอร์เน็ตเป็นปัจจัยหลักอย่างหนึ่งของกลุ่มนักศึกษาและครูอยู่ระหว่างการหาทาง

0: แก้ปัญหาโดยได้คุยกับนายยชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอบ.แล้วนายยชนันท์บอกว่าจะช่วยกับเคลื่อนผ่านกระทรวงอบ.สำหรับปัญหาการใช้งานซึ่งพบว่ายังมีข้อมูลบางอย่างที่ผิดเพี้ยนและไม่อัปเดตอยากให้ทุกคนเข้าไปดูเรื่องของชุดคำสั่งเพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นและอยากให้ใช้หลายโมเดลเพราะความตั้งใจของรัฐบาลคือต้องการให้เข้าถึงและทดลองขอให้ทุกคนลองใช้ต่อไปเรื่อยๆเชื่อว่าจะดีขึ้นJIC กลางทำลายเหตุการณ์สู้รบทั้งหมดที่กัมพูชายาตตอนเฉพาะวันที่ไทยตอบโต้แล้วอ้างถูกรุกรานพลตำรวจพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์กัมพูชาหรือผอ. JIC กล่าวว่าเหตุใด JIC จึงต้องนำทำลายเหตุการณ์ไทยกัมพูชาออกมาสื่อสารอีกครั้งเนื่องจากสิ่งที่น่ากังวลในขณะนี้ไม่เพียงความขัดแย้งในพื้นที่แต่คือความพยายามทำให้ประชาคมเห็นเหตุการณ์เพียงบางส่วนหากเริ่มเล่าเรื่องจากวันที่ประเทศไทยตอบโต้แล้วตัดสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นออกไปภาพที่ได้ย่อมไม่ใช่ความจริงทั้งหมดจึงอยากให้ทุกฝ่ายกลับไปดู full timeline โดยคำถามแรกไม่ใช่ว่าไทยตอบโต้อย่างไรแต่คือใครเปิดฉากใช้กำลังก่อนสำหรับข้อเท็จจริงของฝ่ายไทยบันทึกอย่างเป็นทางการของประเทศไทยแสดงเห็นถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องหลายครั้งโดย28พฤษภาคม2568เกิดการปะทะที่ช่องบกต่อมาในเดือนกรกฎาคมทหารไทยได้รับบาดเจ็บจากทุ่นระเบิดในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนและวันที่24กรกฎาคม2568ตามบันทึกอย่างเป็นทางการของฝ่ายไทยฝ่ายกัมพูชาเปิดฉากยิงเข้ามายังฝ่ายไทยในช่วงเช้าก่อนสถานการณ์จะยกระดับและมีการใช้อาวุธหนักรวมถึงM21 ซึ่งส่งผลกระทบต่อพื้นที่พลเรือนและมีประชาชนเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บต่อมา7ธันวาคมเกิดเหตุการณ์ขึ้นอีกครั้งโดยฝ่ายไทยบันทึกว่ากองกำลังกัมพูชาเปิดฉากยิงใส่ทหารไทยบริเวณภูผาเหล็กลานหิน8ก้อนทำให้ทหารไทยได้รับบาดเจ็บ2นาย8ธันวาคมการปะทะขยายตัวมีการใช้ BM21 เข้ามาในพื้นที่พลเรือนของประเทศไทยส่วนกัมพูชากล่าวหาไทยเป็นฝ่ายรุกรานพลอากาศเอกประภาสระบุว่าข้อกล่าวหาไม่ใช่หลักฐานเหตุโคลนถล่มด่านจีหลงในซีจ้างดับ21ศูนย์หาย541รายสำนักข่าวซินหัวรายงานว่ารัฐบาลเขตปกครองตนเองซีจ้างทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนรายงานว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุโคลนถล่มด่านจีหลงบนพรมแดนจีนเนปาลเมื่อ26สิงหาคมรวมอยู่ที่21รายนับถึง12นาฬิกาของวันพุธที่2กันยายนส่วนจำนวนผู้สูญหายอยู่ที่541รายโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยกู้คืนสิ่งของส่วนตัวได้847ชิ้นในขณะที่หน่วยงานท้องถิ่นได้รับโทรศัพท์876สายจากญาติของผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายและได้เร่งตรวจสอบข้อร้องขอของญาติอย่างทันท่วงทีปัจจุบันมีการระดมเจ้าหน้าที่กู้ภัยราว 2,300 นายยานพาหนะค้นหาและกู้ภัยกว่า400คันอุปกรณ์เฉพาะทางกว่า 8,000 ชุดรวมถึงปฏิบัติการบินโดรนกว่า800เที่ยวและเฮลิคอปเตอร์24เที่ยวพร้อมทั้งทิ้งร่มส่งวัสดุและอุปกรณ์น้ำหนักรวม 5.43 ตันลงสู่พื้นที่ประสบภัยขณะที่ผู้ให้บริการโทรคมนาคมได้ซ่อมแซมสถานีฐาน12แห่งในพื้นที่ด่านชายแดนเพื่อรองรับว่าระบบสื่อสารสำหรับการสั่งการฉุกเฉินการปฏิบัติการกู้ภัยและการประสานงานด้านการจะส่งสิ่งของจะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบททศีสิริ

0: จ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์ม

0: พื่อคู่สุขภาพ
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาท

0: เมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลละสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
1: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ

0: ากเงินติดล้อ
1: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน

0: งินติดล้อ
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: Mcot Radio Network 102อสมท.สุราษฎร์ธานีขอเชิญรับฟังรายการลูกทุ่งสมุยทีมทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเวลา 16:00 น.ถึง 17:00 น.ดำเนินรายการโดย DJ หนูสมุยทีม
6: ไลน์ทาง www.samuiteam.tv สนใจติดต่อลงโฆษณาได้ที่
7: DJ Canon พันธดลเลิศศิลป์สถาพรโทร0979514529
8: ข่าวดีข่าวดีสำหรับคอคนรักรถเปิดแล้วกับร้านสมุยทีมคาแคร์บริการล้างรถขัดสีซักพรมฟอกเบาะอบโอโซนสปารถเปิดบริการทุกวันสมุยทีมคาแคร์เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 19:00 น.ดูแลโดยคุณตินภพเลิศสินสถาพรดีเจหนูสมุยทีม
9: ร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสรับซ่อมรถยนต์ทุกชนิดเปลี่ยนแทนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์และน้ำมันเฟืองท้ายซ่อมช่วงล่างเบรกครัชมียางรถยนต์ล้อแม็กให้บริการร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสมี4สาขาในเกาะสมุยสาขาในพื้นที่นอกเกาะสมุยอีก4สาขาสาขาสี่แยกกาญจนดิษฐ์ทุ่งสงกระทุ่มแบนและสาขาพระรามสองติดต่อรับบริการได้ที่คุณโอมโทร0895904109และคุณปัทมา0896462354

0: ริษัทมูลทองคำจำกัดรับเก็บขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลดูดส้วมดูดกากตะกอนไขมันน้ำทิ้งน้ำเสียในเขตพื้นที่อำเภอเกาะสมุยเป็นเอกชนรายเดียวที่ได้รับการอนุญาตจากเทศบาลนครเกาะสมุยโดยถูกต้องตามกฎหมายดำเนินงานโดยนายหัวเด่นและทีมงานติดต่อโทร095-097-9888 087-362-3888
1: โรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเปิดให้บริการแล้วโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเราพร้อมให้บริการทางการแพทย์อย่างครบวงจรด้วยทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยครอบคลุมทุกสาขาเพื่อการดูแลรักษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสอบถามข้อมูลและบริการเพิ่มเติมได้ที่077-965-889 077-965-889 เพราะคุณคือคนสำคัญของเรา
0: ทุกเช้าคุณเริ่มต้นวันด้วยอะไรลองเปลี่ยนมาเป็นกาแฟสุขภาพเพชรสยามกาแฟอาราบิก้าแท้ผสานคุณค่าจากธรรมชาติเห็ดทางเช่าโสมเห็ดหลินจือแปะกล้วยสารสกัดโกจิเบอร์รี่และอีกมากมายช่วยเติมพลังพร้อมดูแลสุขภาพในทุกวันไม่มีน้ำตาลใช้สารให้ความหวานจากสตีเวียหอมนุ่มดื่มง่ายไม่ต้องกังวลเพียงวันละ1ซองก็พร้อมลุยทุกภารกิจเพชรสยามกาแฟสุขภาพเลือกสิ่งที่ดีกว่าให้ตัวคุณขนาด15ซองราคาเพียง350บาทหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์สมุยทีมทีวีออนไลน์โทร0979514529หรือสมาชิกตัวแทนการขาย
2: คุณผู้ชมสามารถเข้ามาติดตามสาระความบันเทิงและเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ที่สมุยทีมทีวีออนไลน์ทาง www.smuythetv.com

ต่อจากนี้ไปเชิญท่านรับฟังรายการลูกทุ่งสมุยทีมดำเนินรายการโดยดีเจหนูสมุยทีมสนับสนุนโดยสมุยทีมคาแคร์แอนด์สวีท

มากับสาวสมุยนะครับตาบอลดีเจเนี่ยนะครับเพราะว่าเราฟังย้อนหลังทาง Facebook นะครับทาง YouTube นะครับเขาก็ดูเสียงเราออกไป อะไรครับผมมากับสาวสมุยดีกว่านะ

นะครับ10นาทีเป็นต้นไปนะครับเราก็จะอยู่กันนะทางสถานีวิทยุอสมทจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็เราฟังไปทั้ง19อำเภอนะครับของจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเรานะครับโดยเฉพาะพี่น้องชาวเกาะสมุยชาวเกาะพะงันนะครับเราก็อยู่ไกลเราต้องส่งสัญญาณ

องแล้วก็ชุมพรด้วยนะครับเราสามารถฟังได้นะครับโดยเฉพาะน้องแพรวเขาอยู่ที่เขาฟังที่ละแมนะเสียงดังฟังชัดนะครับพี่ดอกหญ้าฟังอยู่ที่หลังสวนก็โอเคนะครับแล้วก็รวมไปถึงพี่สายันนะครับพี่สายันฟังอยู่ที่ตะกั่วป่าน้องรินฟังอยู่ที่ขนอมโอ้โหเช็คได้รอบเลยนะครับแฟนคลับของเราขอบคุณมากเลยนะครับที่ฟังอยู่นะแล้วก็บอกว่าไม่อยากจะโทรมาขอเพลงเพราะว่ารายการพี่หนูมีแค่ชั่วโมงเดียวนะครับขอในช่วงของน้องดีเจสายหมอกกับดีเจน้องกะเพราดีกว่านะครับเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยทั้งน่ารักทั้งสวยทั้งเก่งด้วยนะครับขอเพลงอะไรก็ได้เพลงนั้นแหละเออนะครับแต่ถ้าขอช้าก็ไม่ได้ฟังเหมือนกันโดยเฉพาะของพี่หนูนะครับเขาบอกว่าต่อพี่หนูเปิดเพลงเบรกแรกขอเลยเออนะขอบคุณคุณพี่สายันจ้องไว้พี่สายันเนี่ยพิมพ์เลยนะว่า0979514529เออแต่ยังไม่โทรนะรอพี่หนูเปิดเพลงก่อนไม่งั้นเดี๋ยวไม่ทันน้องแพรวไม่ทันพี่ดอกหญ้าไม่ทันน้องรินไม่ทันพี่สาวนะพี่สาวอยู่เวียงสะเนาะอยู่บ้านซ่องนะครับแล้วก็ไม่ทันน้องเฟิร์นนะครับที่อยู่พี่พระแสงนะครับไม่ทันพี่รันนะครับที่อยู่ที่ชัยบุรีไม่ทันน้องแววนะครับที่อยู่ที่วิภาวดีและไม่ทันพี่จรูนที่อยู่ที่ชัยยาโอเคนะครับนั่นก็คือพี่ๆเพื่อนๆที่เขาจ้องโทรศัพท์ไว้นะครับถ้าใครโทรช้าไม่ทันที่สมุยนะแต่ว่าสมุยเนี่ยนะครับคุณผอ.กี้นะครับผอ.ปฏิพลของเราบอกว่าพี่หนูผมไรมีคนแถวแถวเฉวงมีคนแถวแถวละไมมีคนแถวแถวแม่น้ำเขาบอกว่าเขาไม่ได้ฟังพี่หนู102เลยติดหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอขึ้นไปอยู่บนยอดต้นไม้ก็ไม่เจอนะครับป้านะครับมีคนโทรมาแล้ว แต่ผมยังไม่รับนะโอเคขอบคุณมากเลยนะครับที่โทรมานะครับเพราะว่าถ้าผมรับผมก็ไม่ได้เข้ารายการอย่างนี้ก็ไม่ได้ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของผมนะปล่อยให้มันปล่อยให้เขาวิ่งก่อนก็แล้วกันนะครับเนี่ยครับก็นะโทรเข้ามาแล้วนะครับเนี่ยนะครับโอเคนะครับรายการของเรานะครับผมก็บอกแล้วนะครับว่ามีแค่1ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ออนแอร์ไปจนถึง 5:00 น.โดยประมาณนะทางสถานีวิทยุอสมท102.0 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็พ่ออกี้นะครับให้น้องแซมน้องหนุ่มนะส่งสัญญาณไปที่สถานีวิทยุชุมชนของที่บนเกาะสมุย FM 101.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับให้น้องแสนดีคนหล่อนะครับนะน้องแสนดีแต่ว่าคนหล่อแต่ขี้บ่นเขาบอก แฟนรายการเขาบอกว่าโอ้ยตื่นมาเนี่ยเที่ยงนะนะฮะตื่นมาก็สายว่าเขาน้องได้ยังไงเพราะน้องเขานอนดึกนะครับก็ตื่นมาเที่ยงแล้วบ่นแต่บ่นมีสาระบ่นเรื่องโน้นบ่น

เรื่องนี้บ่นเหมือนกับน้องกะเพราอ่ะเหมือนน้องกับเหมือนน้องเหมือนน้องสายหมอกมีสาระด้วยนะครับการที่เราบ่นและมีสาระแต่ดีเจหนูบ่นแล้วไม่มีสาระ มีแต่ข่าวสารนะครับก็ของเราก็มีอยู่คนละบ่นนะน้องแคนนอนเนี่ยวันศุกร์เขาบ่นเหมือนกันแต่บ่นเขามีเรื่องเทคโนโลยีนะแล้วแต่คนบ่นนะโอเคนะครับอย่างพี่เบาตู้บ่นแต่เช้าเลย8โมงเช้าตื่นมาก็บ่นพันพรื้อมั่งบอก นะครับนั่นแหละครับน้องแซมบอกว่าบ่นแต่ละคนเนี่ยเขามีเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับของพี่หนูถ้าบ่นแล้วก็มีข่าวอย่างเช่นนะครับอย่างเช่นว่าเดี๋ยววันที่6นี้นะฮะที่เกาะสมุยเขามีทอดพระป่าสามัคคีการศึกษาที่โรงเรียนบ้านบางรักนะครับถ้าใครฟัง101นะไปช่วยเพราะโรงเรียนบ้านบางรักเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่ขนาดใหญ่นะโรงเรียนขนาดเล็กเป็นอยู่ชุมชนเล็กๆนะครับอยู่ในตำบลบ่อผุดหมู่4นะเด็กแค่300กว่าคนนะครับแล้วก็ทั้งอุปกรณ์ทั้งอะไรต่างๆคอมพิวเตอร์ก็ไม่มีนะครับฉะนั้นก็ไปทอดพระป่าสามัคคีนะที่อื่นอย่างเช่นโรงเรียนบ้านหาดงามนะคืนนี้รู้สึกว่าเขามีบ่าววีไปเล่นโอ้นะจ่ายบ่าววี 300,000 เอาเงินซื้อคอมพิวเตอร์ดีกว่าแต่คนก็ไม่ไปเนาะแต่ว่าถึงอย่างไรนะที่โรงเรียนบ้านบางรักนะครับก็นะครับโรงเรียนบ้านบางรักก็มานะเอาเงินมาช่วยโรงเรียนดีกว่าทำบุญสร้างบุญสร้างบารีแล้วก็ไปกินน้ำแดงด้วยนะครับทางสมุยทีมคาแคร์ก็ส่งน้ำแดงไป200แก้วแดงโซดามะนาวโอ้โอ้ยนะครับใครอยากกินน้ำแดงโซดามะนาวก็ไปได้เลยวันที่6วันอาทิตย์ที่6ไปงานทอดพระป่าสามัคคีการกุศลที่โรงเรียนบ้านบางรักนะครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณทุกๆคนนะครับอ่ะโอเคนะครับก่อนที่ผมจะไปขอบคุณผู้ที่สนับสนุนรายการของผมนะครับไม่ว่าสมุยทีมคาแคร์แอนด์สวีทห้างบิ๊กซีนะครับไม่ว่าบริษัทมูลทองคำนะครับแล้วโอมออโต้ไทยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับอีกอันหนึ่งก็กาแฟเพชรสยามนะครับรวมไปถึงนะครับรวมไปถึงเรือสมุยซีเวย์ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณทุกๆคนอ่ะน้องเฟิร์นนะครับอยู่พระแสงนะเมื่อวานโทรมาตอนเย็นละ พี่หนูขอเป็นเพลงแรกได้ไหมนะครับเดี๋ยวมีคนโทรมาไม่รู้เพลงแรกแต่เพลงนี้ให้น้องเฟิร์นก็แล้วกันเพราะว่าน้องเฟิร์นบอกว่าคิดถึงแม่น้ำที่เราอยู่นะครับพระแสงเนี่ยนะครับพระแสงเนี่ยเป็นอำเภอที่มันแล้งนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรมีแต่ที่อำเภออะไรนะมีแต่คลองน้ำใสสวยมากแต่ว่าตรงพระแสงที่ตำบลอีปันนะครับก็มีแต่น้ำแล้งแต่ตอนนี้นะน้องเฟิร์นน้องเอนะครับให้อาจารย์โควิดดอกไม้ไปทำธนาคารน้ำใต้ดินนะครับทั้งระบบเปิดและระบบปิดและตอนนี้ไปดูได้เลยสวนแถวนั้นถ้าทำโครงการของอาจารย์โควิดดอกไม้จะไม่มีนะครับจะไม่มีแล้งแล้วนะครับฉะนั้นน้ำฝนที่ตกมาอย่าให้ท่วมอย่าให้ขังเอาลงดินให้หมดแล้วพอหน้าแล้งน้ำ

0: ร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสรับซ่อมรถยนต์ทุกชนิดเปลี่ยนแทนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์และน้ำมันเฟืองท้ายซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช์มียางรถยนต์ล้อแม็กให้บริการร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสมี4สาขาในเกาะสมุยสาขาเฉวงละไมแม่น้ำและหน้าทอนรวมไปถึงสาขาในพื้นที่นอกเกาะสมุยอีก4สาขาสาขาสี่แยกกาญจนดิษฐ์ทุ่งสงกระทุ่มแบนและสาขาพระราม2ตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษทุกสาขาจากการเปลี่ยนยาง4เส้นรับประกัน1ปีตั้งศูนย์ถ่วงล้อสลับยางทุก 10,000 กมและปะยางฟรีซื้อยางหรือล้อแม็กสามารถผ่อนได้ถึง10เดือนดอกเบี้ย 0% กับบัตรกรุงศรีเฟิร์สชอยบัตรโลตัสมันนี่พลัสและบัตรโฮมโปรเปิดบริการจันทร์ถึงเสาร์เวลา 8:00 นถึง 18:00 นติดต่อรับบริการได้ที่คุณโอมโทร089-590-4109และคุณปัทมา089-646-2354
1: ครับนั่นก็คือขอบคุณน้องโอมนะครับขอบคุณนะครับน้องปัดด้วยนะครับที่นะที่ช่วยดูแลรถนะครับไม่ว่าบนเกาะสมุย4สาขาแล้วก็นอกเกาะสมุยนะครับอีก4สาขานะครับร้านน้องโอมนะครับร้านโอมออโต้ไทยเนี่ยเราทำทุกอย่างนะครับน้องโอมบอกว่าทำทุกอย่างเลยพี่หนูนะครับที่ไม่ทำมีอยู่2อย่างก็คือล้างกับนะครับล้างกับทำสีนะครับล้างกับทำสีเนี่ยนะครับต้องนะครับก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรนะเขาบอกว่าต้องใช้พื้นที่เยอะแล้วก็มันต้องดูดีมันต้องเซฟตี้สถานที่ให้ดีนะครับฉะนั้นน้องโอมบอกว่าผมไม่เอาดีกว่าเพราะว่าสถานที่ผมไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่แต่ว่าแต่ละสาขาไปดูได้เลยอย่างสาขากาญจนดิษฐ์นะพี่น้องที่ขับรถผ่านไปผ่านมานะตรงสี่แยกกาญจนดิษฐ์นะครับร้านน้องโอมนะครับส่วนนะครับส่วนสมุยทีมคาแคร์เอ็นสวิตก็เหมือนกันนะครับเราก็ตอนนี้อยู่ที่ในห้างบิ๊กซีอย่างเดียวนะครับพี่น้องที่อยู่ฝั่งสุราษฎร์ธานีถ้าไปเที่ยวที่สมุยนะครับก็ไปได้เลยไปล้างรถที่สมุยทีมคาแคร์แล้วตอนนี้สมุยทีมคาแคร์เขาก็จะนะเขาก็จะซื้อเครื่องโรบอทมาล้างแล้วนะครับก็ประหยัดคนนะฮะ

รงสมุยทีมคาแคร์ตอนนี้เราก็ใช้ประมาณ6คนวันหนึ่งก็ประมาณ30คันเราทำได้แค่นั้นนะแต่ถ้าโรบอทนะเราวันหนึ่งเราใช้แค่2คนนะเราล้างได้ถึง50คันนะครับฉะนั้นนะฉะนั้นแต่ว่าเรื่องล้างด้วยมือยังเหมือนเดิมนะแต่เราก็จะขยายออกมาข้างนอกนะที่ริมถนนนะใกล้ๆกับบิ๊กซีนะไปก็ใช้เครื่องหุ่นยนต์ล้างนะครับก็ขอบคุณบริษัทบริษัทโรบอทอะไรนะโรบอทสมาร์ทโรบอทหรือโรบอทสมาร์ทเนี่ย security เนี่ยเขาส่งเครื่องมาให้และเราก็จะเปิดประมาณสักปีใหม่นะครับในสมุยทีมคาแคร์แอนด์สวีทห้างบิ๊กซีนะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณคุณพี่จรูนนะครับเมื่อกี้นะครับขอเพลงไม่ใช่คุณพี่จรูนคุณพี่สายันนะครับที่ขอเพลงนะครับขอเพลงหนุ่มอบต.หนุ่มเทศบาลนะผมยังหาไม่เจอเลยผมเจอแต่หนุ่มอบต.นะครับแต่ถึงอย่างไรเมื่อกี้พี่จรูนเขาก็ขอเพลงมาก่อนพี่เขาเลยกันผมบอกแล้วว่าต้องรีบโทรนะ นะครับพี่ก็บอกว่าอยากฟังเพลงของสนชัยเพชรเมืองใต้สักเพลงนะเมื่อกี้ก็เปิดแล้วนะผมว่าเดี๋ยวชั่วโมงวันหลังดีกว่าเพลงนี้ผมให้ฟังของของศักดิ์สิทธิ์ยังกูลดีกว่าที่เรา cover ใหม่นะครับเป็นเพลงที่เป็นเพลงที่ฟังแล้วแบบมีความสุขที่สุดเพราะว่า เพลงนี้ฟังแล้วเราก็มีแต่ความรักมีแต่ความเอ็นดูและมีแต่ความนะครับมีแต่ความสังคมยังไงอ่ะถ้าคนเราในสังคมเรามีแต่ความรับเรามีแต่ความงะให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเสื้อช่วยเหลือซึ่งกันและกันสังคมนั้นก็จะมีแต่ความสุขนะครับ

0: ครับนั่นก็คือเพลงรักเธอที่สุดนะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณน้องพิจารูนนะครับที่ขอเพลงนี้มานะครับเอาละครับตอนนี้นะครับยังอยู่กับผมหนูสมุยทีมกับรายการลูกทุ่งสมุยทีมนะครับช่วง เวลาบ่ายๆอย่างนี้4โมงเย็นนะถึง5โมงเย็นนะครับทางสถานีวิทยุอสมทนะครับตอนนี้16นาฬิกากับ38นาทีนะครับ16นาฬิกากับ38นาทีนะครับก็ไม่ทราบว่าเวลาเราคลาดเคลื่อนอะไรกันหรือเปล่านะครับโอเคนะครับก็อย่าลืมนะครับรายการลูกทุ่งสมุยทีมของผมก็จะอยู่กันอย่างนี้เป็นประจำนะครับเวลานะครับจนถึง5โมงเย็นนะครับ5โมงเย็นโดยประมาณนะครับแล้วก็หลังจากผมแล้วเดี๋ยวก็เจอเพลงเพราะๆจากน้องเดียนะครับเราก็สลับสับเปลี่ยนก่อนที่ผมจะรายการก็มีน้องสายหมอกนะครับรายการอัปสนูซองเพราะ FM ก็สถานีวิทยุของเราเนี่ยเราจะมีตั้งแต่เช้านะครับแล้วก็เปิดออนแอร์อยู่ตลอด24ชั่วโมงใครต้องการจะโฆษณาประพันธ์ก็ติดต่อไปที่ผู้อำนวยการก็แล้วกันนะครับพออกี้หรือว่าคุณปฏิพลยราชธนารักษ์นะครับท่านก็จะช่วยดูแล เวลาแล้วก็ช่วยดูแลค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประพันธ์นะครับเพราะว่าพวกเรานะครับที่เรามานั่งออกอากาศอยู่อย่างนี้นะเราก็มีค่าใช้จ่ายเราก็ทำหน้าที่ฉะนั้นเราก็นะเราก็ต้องมีค่าใช้จ่ายฉะนั้นคนที่เอาสินค้ามาโฆษณามาเพื่อที่จะให้พี่จรูนได้รู้ให้พี่สายันได้รู้ว่าสมุยทีมอยู่ที่ตรงไหนโอมออโต้ไทยเขาทำอะไรบ้างแล้วก็บริษัทมูลทองคำนะเขาจะรับบริการที่บนเกาะสมุยทำอะไรบ้างแล้วก็โรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยรวมไปถึงสมุยทีมคาแคร์แอนด์สวิตอย่างนี้เป็นต้นนะครับฉะนั้นผมก็ฝากทุกคนนะครับว่านะถ้าใครต้องการที่จะโฆษณาประชาสัมพันธ์กับเรานะติดต่อมาได้เลยนะครับที่0979514529นะครับ0979514529นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่รับฟังรายการของผมนะครับ
1: บริษัทมูลทองคำจำกัดรับเก็บขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลดูดส้วมดูดกากตะกอนไขมันน้ำทิ้งน้ำเสียในเขตพื้นที่อำเภอเกาะสมุยเป็นเอกชนรายเดียวที่ได้รับการอนุญาตจากเทศบาลนครเกาะสมุยโดยถูกต้องตามกฎหมายมีรถเก็บขนที่ถูกสุขลักษณะและมีบ่อ กำจัดที่ถูกสุขลักษณะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยังมีบ่อตกปลาทองคำฟิชชิ่งแอนด์สมุยฟาร์มสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้บริการตกปลาน้ำจืดในเชิงกีฬามีปลาให้วัดฝีมือมากมายเช่นปลาบึกปลาช่อนอเมซอนปลาดุกอเมซอนปลาอลิเกเตอร์ปลาจระเข้น้ำจืดปลาสวายปลาเทโพปลากระโห้ไทยปลากระโห้อินเดียปลายี่สกและอีกมากมายสำหรับสายหมู่เรามีองค์ท้าวเวสสุวรรณปางธนบดีสีสมุยหน้ายักษ์หน้าเทพในองค์เดียวกันสี่ก่อนประทานพรทั้งด้านความรักความร่ำรวยมั่งคั่งอยู่ดีกินดีองค์ใหญ่ที่สุดองค์หนึ่งเดียวในเกาะสมุยตั้งอยู่ที่แม่น้ำซอย7ตำบลแม่น้ำอำเภอเกาะสมุยดำเนินงานโดยนายหัวเด่นและทีมงานติดต่อโทร095-097-9888 087-362-3888

พี่หนูระวังให้ดีนะถ้าใครขับรถดังพรูดต้องระวังนะพี่จรูน เดี๋ยวมีอะไรหิ้งนะครับแต่ถึงอย่างไรน้องชิมบอกว่าของผมไม่มีลายหรอกพี่

ั้นก็คือมีอะไรหิ้งนะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณน้องชิมมากเลยนะครับที่ขอเพลงนี้นะครับก็ถ้าใครขับรถดังพรูดนะครับข้าวมั่นรูดเนี่ยต้องระมัดระวังนะนะครับพี่จรูนบอกรุ่งเลยน้องหนูนะครับเปิดเพลงนี้นะครับของพี่เอกชัยศรีวิชัยก็ว่าพี่เอกกันแหละไปวิ่งไปขับรถดังพรูดเองนะนะครับแต่ว่าพี่ๆของพวกผมนะคนที่ฟังรายการอย่างน้องรงน้องรินนะที่ฟังอยู่ที่ขนอมนะน้องรินก็ไม่รู้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะแล้วก็พี่หมึกดำพี่ซันเป็นไงบ้างนะตอนนี้พี่ซันพาวเวอร์พี่หมึกดำเนี่ยขับรถดังพรูดหรือเปล่านะครับพี่บอกว่าอ้ออยู่ใกล้ๆกับสถานีนี่เองน้องหนูนะนะครับพี่หมึกดำก็อยู่แถวๆขุนทะเลนี่แหละนะแล้วก็น้องซันน้องซันสวัสดีค่ะอยู่ที่ไหนน้องซันโอเคก็ขอบคุณมากแล้วฟังเพลงไปพร้อมกันก็แล้วกันเนาะนะครับตอนนี้อาจจะขอเพลงไม่ทันแล้วเพลงคิวยาวเลยนะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาทักทายทางFacebook บ้างทางของสวทบ้างของสมุยทีมทีวีบ้างนะของสมุยกรีนสเตชันบ้างนะแล้วก็ฟังทางวิทยุไม่ว่าอยู่บนเกาะสมุยอยู่ที่เกาะพะงันนะครับอยู่ที่ชุมพรอยู่ที่ระนองนะครับอยู่ที่ไหนก็สวัสดีไปถึงทุกๆคนก็แล้วกันเนาะอ่ะตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขอบคุณโรงพยาบาลวัฒนแพทย์ดีกว่านะเพราะว่าโรงพยาบาลวัฒนแพทย์ของเราเนี่ยช่วยดูแลคนไข้ไม่ว่าอยู่บนเกาะสมุยอยู่ที่เมืองตรังอยู่ที่อ่าวนางนะครับเพราะว่าโรงพยาบาลของเราเปิดมาเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจริงๆนะเรารับประกันสังคมด้วยนะบางโรงพยาบาลเอกชนใหญ่ๆนะเขาก็ไม่ค่อยรับประกันสังคมเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันไม่พอแต่ว่าโรงพยาบาลวัฒนแพทย์ของเราเนี่ยเรามีส่วนแผนกประกันสังคมนะครับแล้วก็เราจะมาตรฐานนี้ไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าประกันสังคมกับ20บาท30บาทกับจ่ายเงินสดประกันทั่วไปเหมือนกันหมอคนเดียวกันไม่ใช่หมอโอ้ยคนนี้รับประกันสังคมเราใช้หูฟังอีกแบบนึง ไม่หรอกเรามีจรรยาบรรณนะทุกอย่างก็พร้อมกันนะครับอ่ะ

0: โอเคนะครับก็ขอบคุณมากเลยขอบคุณทุกๆคนนะครับอ่ะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงที่พี่สายันนะเขาขอมาเป็นหนุ่มอบต.นะพี่สายันบอกว่าหนุ่มอบต.เนี่ยต้องขอบคุณเขานะน้องหนูนะครับเพราะว่าบ้านเมืองเราถ้าไม่มีหนุ่มอบต.ไม่มีหนุ่มเทศบาลนะครับเป็นหนุ่มเทศบาลก็ขอมาเนาะอบต.เล็กไปสมุยนี่เทศบาลนครและตรงไหนเทศบาลเมืองเทศบาลตำบลตรงไหนเป็นเทศบาลบ้างก็พี่เขาบอกว่าให้กำลังใจทุกคนนะครับที่ออกมาทำงานนะครับแต่ถ้าออกมาทำงานนั่งเล่นแต่ไลน์แต่โน้นไม่สนใจพี่น้องประชาชนไฟดับถนนพังหญ้ารกเต็มบ้านเต็มถนนถ้าไม่ออกมาทำงานเดี๋ยวเจอกันนะครับ
1: โรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเปิดให้บริการแล้วเพื่อดูแลและเคียงข้างพี่น้องชาวสมุยรวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติบนเกาะสมุยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเราพร้อมให้บริการทางการแพทย์อย่างครบวงจรด้วยทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยครอบคลุมทุกสาขาเพื่อการดูแลรักษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานปัจจุบันโรงพยาบาลวัฒนแพทย์มีทั้งหมด3สาขาได้แก่โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ตรังโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลวัฒนแพทย์เกาะสมุยโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยตั้งอยู่ในพื้นที่บ่อผุดใกล้ห้างบิ๊กซีสาขาเกาะสมุยเดินทางสะดวกสอบถามข้อมูลและบริการเพิ่มเติมได้ที่077-965-889 077-965-889 เพราะคุณคือคนสำคัญ

นะครับหนุ่มเทศบาลของสอนเพชรสอนสุพรรณนะครับผมได้แผ่นที่มันเก่าแล้วฮะขอบคุณคุณน้องซันพาวเวอร์นะครับอยู่ที่พระราม2นะอย่าลืมนะร้านโอโมโตไทยนะครับอยู่ที่พระราม2ด้วยนะครับ

0: ุกเช้าคุณเริ่มต้นวันด้วยอะไรลองเปลี่ยนมาเป็นกาแฟสุขภาพเพชรสยามกาแฟอาราบิก้าแท้ผสานคุณค่าจากธรรมชาติแฮดทางเช่าโสมแฮดลินจือแปะกล้วยสารสกัดโกจิเบอร์รี่และอีกมากมายช่วยเติมพลังพร้อมดูแลสุขภาพในทุกวันไม่มีน้ำตาลใช้สารให้ความหวานจากสตีเวียหอมนุ่มดื่มง่ายไม่ต้องกังวลเพียงวันละ1ซองก็พร้อมลุยทุกภารกิจเพชรสยามกาแฟสุขภาพเลือกสิ่งที่ดีกว่าให้ตัวคุณขนาด15ซองราคาเพียง350บาทหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์สมุยทีมทีวีออนไลน์โทร0979514529หรือสมาชิกตัวแทนการขาย
1: ครับก็ต้องขอขอบคุณกาแฟสุขภาพเพชรสยามนะครับสำหรับคนที่ดื่มกาแฟนะครับตื่นเช้ามาเนี่ยนะถ้าเราไม่ทำอะไรเนี่ยส่วนมากประมาณคนผู้ชายนะ 90% นะต้องดื่มกาแฟหรือถ้าอยู่แถวแถวตะกัวป่าอย่างพี่สายันเนี่ยนะเมื่อก่อนเขาก็ไปนั่งกินร้านเขาเรียกโรงกาแฟนะนะฮะเขาเรียกชมรมกาแฟไปกินกาแฟกันก็ได้พูดโน้นพูดนี้นะครับแล้วก็เขาเรียกว่าได้คุยกันนะครับได้คุยกันว่าวันนี้มีอะไรบ้างนะพวกนี้มีอะไรบ้างเสาเหตุการณ์บ้านเมืองเป็นไงบ้างนะครับอย่างพี่สายันเขาบอกว่าฟังรายการของน้องของพี่เบาตู้แล้วนะมีไอ้นู้นไอ้นี้น้องอะไรต่างๆนะอสมทของเราก็มีข่าวสารทันด่วนทันเหตุการณ์อย่างนี้เป็นต้นเอาไปคุยกันแต่อย่าโกหกกันนะอย่าใส่ร้ายอย่านินทากันนะครับมันไม่ดีนะครับฉะนั้นเขาเรียกสภากาแฟเนี่ยบางทีมันก็ดีบางทีมันก็ไม่ดีนะแต่ถึงอย่างไรเราเอาสิ่งดีๆมาพูดนะครับขอบคุณน้องซันพาวเวอร์นะครับบอกว่าอยู่กทม.ค่ะ อยู่พระราม2โอ้แสดงความยินดีด้วยเดี๋ยวผมจะไปกรุงเทพนะผมจะขับรถขึ้นทางด่วนพระราม2ข้างบนเปิดแล้วใช่มั้ยยังไม่จ่ายตังค์ใช่มั้ยน้อง นะแล้วก็ที่มันยุบนี่ไม่ยุบแล้วนะนะครับอย่าลงบนหลังคานะนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ฟังรายการของผมนะครับตอนนี้นะครับผมมองรายการแล้วนะครับว่า16:00 นกับ55นาทีนะครับไม่รู้ว่าทางที่เราออกอากาศนะเราลิงก์กันเวลาเป็นไงบ้างนะที่ฝั่งอื่นเวลามันจะเร็วขึ้นมันช้าลงก็ไม่รู้แต่ถึงอย่างไรนะผมดีเจหนูก็ต้องขอขอบคุณผู้ที่ให้กำลังใจนะครับไม่ว่าบริษัทโอมออโต้ท้ายน้องโอมน้องปัดนะครับที่ช่วยดูแลรถบนเกาะสมุยช่วยดูแลรถที่การจันทร์ดิษฐ์ทุ่งสงกระทุ่มแบนพระราม2นะเปลี่ยนถ่ายเรื่องน้ำมันคงน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับรถทุกอย่างนะยกเว้นสีทำสีกับล้างไปที่ร้านน้องโอมได้นะครับขอบคุณน้องนิติกรเด่นนะครับน้องพันลบมีเพียรก็เหมือนกันนะครับก็ไปเปิดบ่อตกปลาทองคำฟิชชิงปาร์คองค์ท้าวเวสสุวรรณให้เรากราบไหว้บูชาแล้วก็บริษัทมูลทองคำด้วยนี่ก็หนุ่มอบต.หนุ่มเทศบาลเหมือนกันดูดส้วมไหมดูดส้วมไหม นะครับแล้วก็ขอบคุณโรงพยาบาลวัฒนแพทย์นะสมุยเมืองตรังขอบคุณน้องอันขอบคุณน้องลิซ่านะครับแล้วก็สมุยทีมคาแคร์แอนด์สวีทห้างบิ๊กซีนะเราจะใช้โรบอทมาล้างแล้วแหละนะครับแล้วก็กาแฟสุขภาพเพชรสยามนะครับก็ขอบคุณมากขอบคุณทุกคนเลยนะ

ส่งสัญญาณออนไลน์ไปที่มูลที่รวมพลคนสมุยกับคุณครูพี่สมชายภูลสวัสดิ์นะครับเอาละครับวันนี้นะครับผมดีเจหนูต้องลาไปก่อนนะครับพบกับผมทุกวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสนะครับส่วนวันศุกร์

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา17นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

อปนิสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกนายกรัฐมนตรีติดตามการซักซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางมาติดตามการซักซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในโอกาสพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินและเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณท่าวาสุกรีเขตดุสิตและวัดอรุณราชวรารามเขตบางกอกใหญ่ทันทีที่เดินทางมาถึงนายกรัฐมนตรีรับฟังบรรยายสรุปจากกองทัพเรือภายในโรงเรือพระราชพิธีสรุปการเตรียมความพร้อมขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคและความพร้อมฝีพายจำนวน 2,000 นายจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เดินตรวจความพร้อมของเรือพระที่นั่ง2ลำประกอบด้วยเรือพระที่นั่งสุพรรณหงซึ่งเป็นเรือทรงหรือเรือพระที่นั่งและเรือนารายณ์ทรงสุบรรณซึ่งเป็นเรืออัญเชิญผ้าพระกฐินภายหลังนายกรัฐมนตรีลงเรือของกองทัพเรือที่จะแล่นขนาบขบวนเรือไปตลอดเส้นทางเพื่อติดตามความพร้อมและดูกระแสน้ำก่อนจะขึ้นเทียบท่าที่วัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหารถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีสักการะพระพุทธธรรมวิสราชโลกธาตุดีโลกและพระพุทธนฤมิตรณพระอุโบสถวัดอรุณราชวรารามโดยพระราชวชิระรัตนาภรณ์รองเจ้าอาวาสวัด

0: อรุณราชวรารามได้มอบครุฑยุทธนาคให้นายกซึ่งมีความหมายมีมหาอำนาจเหนืออุปสรรคพลังแห่งบารมีคุ้มครองป้องกันศัตรูพ่ายแพ้การงานรุ่งเรืองก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางกลับมีประชาชนเข้ามาทักทายและเข้ามาขอถ่ายรูปด้วยทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเผยได้เคยลอดพระแท่นล้างอาถรรพ์สมเด็จพระเจ้าตากสินหนุนดวงเสริมบารมีมาแล้วนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยหลังสักการะพระพุทธธรรมมิสราชโลกธาตุดีโลกและพระพุทธนฤมิตณพระอุโบสถวัดอรุณราชวรารามโดยระหว่างเดินถึงจุดโบสถ์น้อยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้บอกว่าเคยเข้าในโบสถ์น้อยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและเคยลอดพระแท่นล้างอาถรรพ์หนุนดวงเสริมบารมีพระแท่นสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีมาแล้วด้วยทั้งนี้ตามความเชื่อการลอดพระแท่นล้างอาถรรพ์หนุนดวงเสริมบารมีพระแท่นสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีจะช่วยปัดเป่าสิ่งอัปมงคลเคราะห์กรรมหรือสิ่งไม่ดีออกจากชีวิตหนุนดวงชะตาแก้ดวงตกพลิกฟื้นชีวิตจากร้ายกลายเป็นดีเพิ่มอำนาจวาสนาและเสริมความราบรื่นในการทำงานหรือกิจการเหมือนได้รับพระบารมีคุ้มครองจังหวัดกระบี่ออกประกาศด่วนที่สุดเตือนฝนตกหนัก 4-7 กันยายนนี้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนติดตามปริมาณน้ำฝนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดนิตยามณีรัตน์รายงานค่ะ
1: วันนี้จังหวัดกระบี่โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นายอังกูลศิราเทวกูลได้ออกประกาศด่วนที่สุดให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมรับมือสภาพอากาศแปรปรวนจากร่องมรสุมในช่วงวันที่4ถึงวันที่7กันยายนนี้โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มและเชิงเขาให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มหลีกเลี่ยงเส้นทางน้ำท่วมซ้ำซากขณะที่พื้นที่ชุมชนเมืองให้ระวังน้ำท่วมขังสิ่งปลูกสร้างหรือต้นไม้ล้มทับรวมถึงเฝ้าระวังคลื่นลมแรงส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งนอกจากนี้ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงทั้งด้านมาตรการกำลังพลเครื่องจักรกลและศูนย์พักพิงชั่วคราวรวมถึงสามารถสั่งปิดสถานที่ท่องเที่ยวได้ทันทีหากมีฝนตกหนักและมีความเสี่ยงพร้อมกันนี้ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารและปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ของตนอย่างใกล้ชิดโดยสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือด่วนได้ที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่หรือทางไลน์แจ้งเหตุด่วนภัยพิบัติจังหวัดกระบี่ตลอด24ชั่วโมงขณะที่สถานการณ์สภาพอากาศโดยทั่วไปในพื้นที่มีฝนตกหนักในช่วงบ่ายถึงค่ำทะเลมีคลื่นลมแรงคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 2-3 เมตรจิตยามณีรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดกระบี่ค่ะ
0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรม

0: บนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 0894990909
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
4: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
3: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้โคเปเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลายสิบบาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: ำลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

0: ลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time
1: ว้าว
0: Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

0: 만 펀.
1: 요즘 만 펀.
0: 뮤직 타임. 뮤직 타임. 웰라 TD 디스 코코 첫 번 플레이. 바이 DJ D.

0: Kumulan Fun.
1: Kumulan Fun.
0: Music Time. Music Time. เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

0: ื่องฟัง
1: ชุดกำลังฟัง
0: มิวสิกแทน
1: ว้า
0: วมิวสิกแทนเวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

0: 论饭，
1: 酷狗论饭
0: ，Music Time，Music Time， 为了 TDT 是 Coco 超饭 Play by DJ D。

ังฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

0: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
0: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
5: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสองมุมข่าวนะครับวันนี้พฤหัสบดีที่3กันยายน2569ครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
6: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
5: เมื่อเช้านี้ไม่แน่ใจผมไม่ได้ฟังพี่ไพศาลตอนเจาะลึกประเด็นร้อนนะครับจัดพี่ไพศาลจัดกับพี่อันไหมครับ
6: จัดกับคุณเอกพรครับ
5: นะ
6: ฮะคุณอันเห็นว่าไปจีนไปต่างประเทศไปจีน
5: แล้วคุณพี่อันเนี่ยบอกผมให้มาจัดวานี้เนี่ยเพราะพี่อันจะไปดูคอนเสิร์ตอัศนีวสันต์ไงพี่เมสัน
6: อ๋อรอบใหม่ไม่รู้

0: ก็รอบวันแรกเลยแหละครับที่เปิดเมื่อวานนี้ครับ
1: โอ้เห็นว่ายิ่งใหญ่เกรียงไกรมากเลยนะฮะ
0: ครับ
1: ครับคือฮากันมาก
0: ข่าวกระชอนเลยใช่ไหมฮะ
1: กระชอนเลย
0: ครับ
1: อัศจรรย์สรุปว่าตกลงว่าเอาละของจริงก็คือว่าเลื่อนใช่ไหม
0: เลื่อนเป็นวันที่9ครับ
1: ไม่ได้แสดงนะ
0: คือเมื่อคืนเนี้ยโอ้ทอดเวลาไปต้องชั่วโมงกว่าเกือบ2ชั่วโมงครับพี่ไพศาลจนศิลปินเนี่ยออกมาพูดก็แล้วออกมารอเวลาก็แล้วยังแก้ไขไม่เสร็จไงก็คือเอาผู้ชมสักเกือบ700คนน่ะขยับไปอัฐจันทร์ด้านข้างกับเก้าอี้ด้านข้างเนี่ยซึ่งพอขยับไปแล้วเนี่ยมันก็ดูไม่ VIP อ่ะพอดูไม่ VIP บางคนต้องยืนอย่างเงี้ยพี่ไพศาลแล้วก็ตีตั๋วมา 7,000 ถึง 10,000 บาทนะครับไอ้หน้าสุดเนี่ยที่มันยกสแตนขึ้นมาเนี่ยนะเขาก็เลยไม่สมราคาที่เราไปคิดเงินเขาขนาดนั้นก็เลยอ่ะเลื่อนแล้วกันก็ออกมาประกาศออกมาประกาศ
1: เลื่อนเป็นวันที่9เป็นวันที่19ใช่ไหม
0: เป็นวันที่9ครับ
1: ฮะเหรอ
0: ครับเป็นวันที่9เพราะว่าคอนเสิร์ตเขา2ถึง8อ่ะพี่ไพศาล
1: มีทุกวันไหม
0: ไม่ทุกวันครับเขาของเขาจัด5รอบครับ
1: มีเมื่อวานเนี่ยคือรอบปฐมทัศน์เลยนะ
0: ใช่ครับ
1: รอบแรกเลยวันที่2
0: ครับ
1: อ๋อแล้วก็คงจะไปอะไรนะ4 5 6อะไรเงี้ยนะ
0: ครับ
1: วันมันอาจจะมีวันพฤหัสอาจจะทุกวันนะ1 2 3 4 5วันใช่ไหมหรือว่าเขามีเขามียังไงเพราะว่าเขาอ๋อตกลงก็จะเพิ่มมาวันที่9เป็นรอบสุดท้ายแท้ทรูอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: เป็นรอบสุดท้ายแท้ทรูฮะใช่ครับแต่ว่ามันจะเป็นปัญหาอย่างนี้พี่เพศาลคือไม่ใช่เฉพาะคนกรุงเทพที่จะไปดูคอนเสิร์ตอำลาของอัศนีวสันต์เท่านั้นคนต่างจังหวัดคนต่างประเทศที่เขาบินมาเนี่ยเขาจะรอได้ยังไงล่ะเขาจะต้องบินมาเสียตั๋วซ้ำสองภารกิจของเขาอีกไงพี่ไพศาล
1: ก็เห็นรัฐมนตรีคุณสุภมาศก็สั่งให้สกบไปดำเนินการนะ
0: ครับ
1: ให้ใช้ข้อกฎหมายอะไรต่างๆกันแล้วแต
0: ่
1: ให้ผู้จัดคืนเงิน
0: ฮะ
1: ให้คืนเงินแบบไม่ให้มีแบบหักเลยนะ
0: เต็มจำนวน
1: เต็มจำนวนเลยให้กับผู้ที่เขาจะไม่มา
0: ครับ
1: เนี่ยเขาจะไม่มาดูหรือว่าเขาไม่ประสงค์พอนี่ก็คือว่าเขาให้ถือบัตรแล้วก็มาชมแต่มีบางคนเขาไม่สะดวกมาไงวันที่9ไงอ๋อ
0: ฮะคือได้เลย
1: ก็คืนเงินอันนี้เห็นว่าสั่งให้สคบไปดำเนินการนะ
0: ครับ
1: ซึ่งผมก็คิดว่าผู้จัดก็มาถึงขนาดนี้แล้วก็คงไม่ต้องไปบิดพลิ้วอะไรหรอก
0: ฮะ
1: เขาไม่ดูก็คืนเต็มจำนวนไป
0: ใช่ครับมันเป็นความผิดพลาดของเราฮะ
1: โอ้โหแบบเสียมันจะเสียอะไรละ
0: เพิ่งเล่นไปที่เพลง2เพลงเองมั้งพี่ไพศาลแล้วก็มันก็โคลมลงมาเนี่ยนะมันยุบลงมาครับแล้วพี่ไพศาลเห็นเสาที่เขาตั้งไหม
1: ก็เห็นช่างอะไรลุงช่างอะไรเขาเป็นผู้ชมอยู่ด้วยแล้วเขาก็เป็นก็มีเพจที่เกี่ยวข้องกับให้ข้อแนะนำเกี่ยวเรื่องการก่อสร้างอะไรอยู่นะ
0: ใช่ครับครับ
1: เขาก็ไปส่องไฟดูแล้วก็ถ่าย
0: ครับ
1: ภาพมาให้ดูมันบอกโอ้อย่างนี้ถูกละเอาคนออกอ่ะดีกว่ายุ่งพังลงมายุ่ง
0: ครับใช่ครับใช่ครับ
1: เพราะว่าตอนนึกถึงภาพนะไอ้เพลงของคุณอัศนีวสันต์เนี่ย
0: ค
1: อนเสิร์ตเขาก็จะเริ่มแบบนิ่มๆก่อนใช่ไหม
0: แล้วมันจะต้องขยโยกให้มันโยก
1: แล้วก็พอยิ่งดึกก็โอ้โหเพลงก็มันนะ
0: ครับ
1: เพราะเขาขาล็อกเพื่อ
0: ใช่ครับ
1: เพราะขาล็อกเขาต้องมีเพลงมันชยมเหมือนเวทีไม่ต้องเป็นห่วงเลย
0: แค่นั่งเฉยๆยังพังอ่ะคิดดูสิฮะ
1: ใช่เห็นว่าอดีตนายกอิงกับสามีก็
0: เขาโพสต์ด้วยครับเขาไปด้วยครับ
1: นั่งที่นั่งที่ต้องลุก
0: ใช่ครับ
1: ที่ต้องลุกออกเลยนะ
0: ใช่ครับก็เลยมันไม่เป็น VIP ไงฮะเขาจึงต้องเลื่อนเนี่ยครับก็
1: โอเค
0: ก็ล่าสุดเนี่ยเขาประกาศฉบับที่2มาวันนี้พี่พิสารบริษัทหนีกรุงคอนเน็กจันหัวนะฮะเขาบอกว่ามาตรการจั่วหัวไม่ขออภัยฮะจั่วหัวว่ามาตรการความปลอดภัยแล้วก็การเยียวยาผู้ชมเนี่ยนะฮะอัศนีวสันต์เนี่ยอยากจะย้ำชัดๆครั้งสุดท้ายตามที่เกิดเหตุโครงสร้างที่นั่งยกระดับบางส่วนสุดตัวในการแสดงรอบเมื่อวานเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยนะครับบริษัทที่ตัดสินใจยุติการแสดงเพื่อความปลอดภัยของผู้ชมคอนเสิร์ตบริษัทขอแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับมาตรการด้านความปลอดภัยและแนวทางการดูแลผู้ชมที่ได้รับผลกระทบอย่างนี้

คือมาตรการด้านความปลอดภัยบริษัทได้รื้อถอนโครงสร้างไอ้พื้นยกระดับเดิมแล้วก็มีการติดตั้งโครงสร้างพื้นยกระดับใหม่ทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะบริเวณที่เกิดเหตุภายใต้การดูแลตรวจสอบของวิศวกรจากสา

0: นีวัชชันก็ต่อเลยนะ
1: ใช่ครับแล้วก็อีกมาตรการหนึ่งเขาจะดูแลผู้ชมรอบเมื่อคืนนี้นะฮะผู้ชมที่ถือบัตรรอบดังกล่าวสามารถนำบัตรใบเดิมเข้าชมการแสดงรอบสุดท้ายในวันที่9ได้นะฮะจะเริ่มแสดงเวลาเดิมก็คือทุ่มตรงส่วนผู้ชมที่ไม่สามารถเข้าชมการแสดงรอบวันที่9เนี่ยนะฮะสามารถยื่นคำขอคืนบัตรผ่านบริษัทไทยทิเก็ตเมเจอร์ทั้ง11สาขาได้นะฮะภายในวันที่6กันยายนบัตรที่ได้รับคืนมาบริษัทจะนำออกมาจำหน่ายในวันที่7กันยายนให้กับผู้ที่ต้องการชมคอนเสิร์ตในรอบสุดท้ายเดี๋ยวมาขายต่อครับแต่ว่าโอ้โหนี่โลกออนไลน์เขาเปลี่ยนมือกันแล้วฮะไม่สะดวกในดูในการไปชมวันที่9เลยใช่ฮะแต่ผมขอค่าเสียเวลากับค่ารถของผมที่มานะบวกอีกสักนิดนึงเนี่ยฮะประมาณนี้ครับ
0: อ๋อถือโอกาสเลย
1: ครับ
0: โอเคก็น่าเห็นใจเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: ไม่นึกจะถึงไม่นึกไม่ถึงเห็นว่าบอยผู้จัดเขาไปเอาคณะที่ทำไอ้เรื่องไอ้โครงยกไอ้นี่นะที่นั่งเนี่ย ที่อะไรที่เขาทำศูนย์อาหารอะไรอยู
1: ่ครับ
0: ชื่อเห็นชื่ออะไรช่างช่วยอะไร
1: แล้วก็
0: เห็นมีคนเขาบอกว่าเอ้ยอันนี้แม่น่าจะเอาช่างช่วยมาทำ
1: ครับ
0: อ๋อช่างช่วยก็เป็นนี่นี่เขาทำเป็นศูนย์อะไรนะเขาทำเป็นศูนย์อาหารศูนย์อะไรก็เนี่ยคล้ายๆศูนย์รถไฟอ่ะ
1: ครับ
0: น่าจะเอาจากศูนย์นี้มาช่างช่วยเนี่ย
1: เพราะว่าโหดกสมทของเรานะพี่เบสารก็จะเป็นสแตนยกแบบเนี้ยที่เราขึ้นมาตั้งแต่ชั้น2ถึงชั้น5เนี่ยเราไม่ได้เดินที่พื้นปูนนะครับเนี่ยเราเดินบนพื้นสแตนที่เขายกขึ้นมานะครับเพราะว่าข้างล่างใต้เท้าของเราอ่ะ
0: เราสาย
1: โอ้โหทั้งสายไฟสายแลนสายอะไรเต็มไปหมดนะครับ
0: ใช่ใช่ผมเห็นอยู
1: ่ครับ
0: ผมดูดฝุ่นมาอยู่นานอยู่หลายปีระหว่างที่เขาไล่ทำอ่ะ
1: ครับ
0: ห้องทำงานฝุ่นคลุ้งเลย
1: ครับ
0: อืม
1: แต่ว่าโอ้โหพอติดตั้งเสร็จแค่ไม่เท่าไหร่เองขึ้นไป700คนพังแล้วอะครับคนเลือกออกหมดแล้วทำใหม่แล้วนะฮะแล้วคืนนี้ทุ่มตรงคอนเสิร์ตเขาจะเริ่มนะฮะ
0: ก็อันเนื่องมาจากคิดว่าคุณอันน่าจะไปชมใช่ไหม
1: ก็พี่อันบอกว่าแหมพี่เป็นแฟนคลับพี่ได้บัตรมาเดี๋ยวพี่จะไปขอชมครั้งสุดท้ายหน่อยเพราะว่าเขาเป็นคอนเสิร์ตอำลาฮะ
0: ก็คุณอันนี่ก็น่าจะเป็นรุ่นพอดี
1: ครับ
0: โตมากับเพลงของอัศนีวัชรผมจะเรียกติดปากแบบแอตลกชื่ออะไรเต่าเชิญยิ้มนี่แหละ
1: ครับ
0: คุณนรงค์เคยได้ยินไหมเต่าเชิญยิ้มอ่ะ
1: ที่
0: เขาจะฟันหล่อฟันหล่อแล้วก็จะเวลาเขาร้องแล้วก็ถามร้องเพลงใครเนี่ยอัศนีวัชรเฮ้ยติดเลยเรียกอัศนีวัชรนั่นเองอัศนีวัชรก็คือ
1: คุณสัตยาบอกว่าคืนบัตรดีมากเลยจะได้ไปรอซื้อบัตรอ่ะตอนแรกซื้อไม่ทันโอ้โหเขาแสดงว่าคือบัตรเต็มตั๋วเต็มเนี่ยคนพลาดโอกาสเยอะอยู่เหมือนกันนะครับพี่ไพศาลลองไปเข้าดูออนไลน์ให้เห็นว่าประกาศขายกันเต็มเลยครับแต่เขาจะบวกค่าเดินทางกับค่าเสียเวลาของเขาหน่อยนึงอ่ะ
0: สูงสุดเท่าไหร
1: ่สูงสุด
0: เห็นว่า 7,000 เนี่ย
1: เกือบหมื่นก็มีพี่ไพศาลแต่
0: ไม่เนี่ยจะบัตร VIP 7,000 นี่เขาบอกเป็น VIP แล้วผมก็เลยนึกว่าสูงสุด
1: ก็ตามข่าวเนี่ยเขาเขียนว่า 7,000 ขีด 10,000 นะฮะมันก
0: ็อ๋อมีทั้ง 7,000 มีทั้ง 10,000
1: มันก็คงจะมีอะไรที่มันมากมายกว่า VIP ก็กลายเป็น VVIP ไม่ได้ไม่แน่ใจว่าเขานั่งตรงไหนกันนะครับ
0: อ๋อเพราะว่ามันอยู่บนพื้นหน้าเวทีก็ต้องยกระดับ
1: จะยกระดับขึ้นมาให้เหนือกว่าผู้ชมคนอื่นๆจะได้เห็นศิลปินนะพี่โต๊ะ
0: ไม่ถ้าพอทับพื้นล่าปั๊บไอ้คนหน้าคนหลังยืนเสร็จเลยเราต้องยืนตาม
1: ครับ
0: อันนี้มันมีสโลปที่ทำให้ถึงข้างหน้ายืนยังไงเราก็ยังเห็นเวทีเราก็ยังนั่งเห็นอยู
1: ่ครับครับ
0: มันต้องให้มีสโลปขึ้นไป
1: ครับก็ประเด็นเรื่องของคอนเสิร์ตนะฮะวันแรกก็เป็นประเด็นดราม่าเลยเดี๋ยวพักกันครู่นึงครับพี่ไพศาลเดี๋ยวมาคุยข่าวต่อครับ
0: ครับ
2: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยน

0: ฝั่งทั่วไทย
1: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สิบแปดตอนรายการ15 นาทีครับพี่เพศานครับคุยกันต่อครับ
5: ครับเออตรงโรงศาลกำแพงเพชรไม่ให้ประกันตัวนักเรียนตกลงว่าอายุไม่ใช่15นะ14
4: 14เหรอครับม.3
5: ใช่ครับใช่14ยิงที่ไปยิงปืนในโรงเรียน
4: ครับ
5: โดยมีรายงานข่าวว่าวันนี้เนี่ยเมื่อเวลา14 นาฬิกาเด็กนักเรียนวัย14 ปีซึ่งเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่3ของโรงเรียนแห่งหนึ่ง
4: ครับ
5: ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลนครชุมอำเภอเมืองกำแพงเพชรนะฮะได้ก่อเหตุพาอาวุธปืนเข้าไปภายในโรงเรียนดังกล่าวและใช้อาวุธปืนยิงจำนวนหลายนัดพนักงานสอบสวนวันนี้ได้นำตัวมาตรวจสอบการจับกุมต่อศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชรภายในกำหนดเวลา24 ชั่วโมงนับแต่เวลาที่เด็กไปถึงที่ทำการของพนักงานสอบสวนการไต่สวนได้ความว่าเจ้าพนักงานตำรวจควบคุมตัวผู้ต้องหาในขณะก่อเหตุอันเป็นความผิดซึ่งหน้าการจับและปฏิบัติต่อผู้ต้องหาซึ่งเป็นเด็กเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วโดยแจ้งข้อกล่าวหาพยายามฆ่าผู้อื่นความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนนะ
4: ฮ
5: ะในชั้นตรวจสอบการจับกุมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชรได้แต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายให้ผู้ต้องหาแล้วซึ่งศาลนี้เห็นว่าแม้ผู้ต้องหาจะเป็นเด็กซึ่งการกระทำความผิดอาญาเด็กนั้นไม่ต้องรับโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา74ก็ตามแต่หากมอบตัวผู้ต้องหาให้แก่บิดามารดาผู้ปกครองกลับไปดูแลศาลเชื่อว่าจะก่อเหตุซ้ำหรือก่อเหตุประการอื่นอันมีลักษณะหรือพฤติการที่อาจเป็นภัยต่อบุคคลอื่นอย่างร้ายแรงได้ศาลคงจะฟังนะพ่อแม่เลิกกันใช่ไหมเด็กก็อยู่กับแม่บ้างมาอยู่กับพ่อบ้างแล้วก็มีอาการอะไรที่ซึ่งมี
4: ซึมเศร้า
5: คำวินิจฉัยของแพทย์อะไรอย่าง
4: เงี้ยซึมเศร้า
5: ศาลคงพิจารณาหมดอ่ะเพราะฉะนั้นเพื่อประโยชน์อันสูงสุดแก่เด็กซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาและสาธารณชนจึงเห็นควรให้ควบคุมตัวไว้ระหว่างสอบสวนโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา73แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวพุทธศักราช2553
4: โอ้โห
5: ไม่ปล่อยตัวไม่อนุญาตให้ปล่อย
4: กลัวไป
5: ปล่อยตัว
4: กลัวไปก่อเหตุอีก
5: ก็คือศาลพิเคราะห์ดู
4: ครับ
5: สภาพแวดล้อมทางครอบครัวของเด็กแล้วเนี่ยพูดตรงๆนะศาลดูข้อมูลแล้วศาลเชื่อว่าพ่อกับแม่เอาไม่อยู
4: ่
5: พ่อกับแม่เอาไม่อยู่ไม่สามารถที่จะควบคุมไม่สามารถที่จะดูแลให้เด็กไม่ไปกระทำความผิดอีกได
4: ้เหมือนกรณีนนทบุรีพี่เพศานครับเพราะว่าพ่อกับแม่ก็แยกทางกันอยู่กับปู่และย่าปู่เนี่ยเป็นอดีตในแบงค์ใช่ไหมพี่เพศานย่าเป็นอดีตคุณครูปรากฏว่าน้องคนที่ก่อเหตุเนี่ยนะฮะเพราะวิชาอื่นได้เกรด3เกรด4ครับภาษาไทยกับคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ได้ที่1ภาษาไทยที่0ครับแก้ยังไงก็ไม่ผ่านเนี่ยแต่ว่าจริงๆเนี่ยเพื่อนที่เรียนบอกครูก็ให้ผ่านแล้วแต่ว่าระบบมันยังไม่ขึ้นเท่านั้นเองเกิดภาวะเครียดก็ผมก็ถามเนี่ยกับนักวิชาการด้านการศึกษาเนี่ยเขาก็ลองตั้งคำถามให้ดูครับว่า คิดดูว่าคุณย่าเป็นคุณครู
5: เป็นครู
4: แล้วหลานรักเนี่ยนะฮะรักที่สุดเนี่ยนะฮะปรากฏว่าติดศูนย์ได้หนึ่งอย่างเงี้ยกลับบ้านจะถูกเทศถูกอบรมยาวนานขนาดไหนพี่เพศานจะถูกเขี้ยวกล้ำขนาดไหนนั่นแหละฮะก็ทำให้เด็กคนหนึ่งที่เขาบอกว่าเรียบร้อยเนี่ยนะระเบิดออกมาได้ถึงขนาดนี้ครับเช่นเดียวกันเลยเนี่ยครอบครัวเปราะบางครับลักษณะนี้ครับแล้วก็การก่อเหตุของน้องเนี่ยหลายคนก็ถามว่าเอาปืนมาจากไหนปรากฏว่าการไปสืบสาวเราเรื่องฮะขโมยปืนพ่อมาครับเพราะพ่อเนี่ยก็รู้ว่าลูกมีปัญหาเก็บปืนไว้ในรถฮะล็อกอย่างดีเลยครับไปทุบกระจกรถฮะขโมยปืน9มม.ของพ่อเป็นตำรวจไงฮะไปขโมยปืนมาแล้วก็เดินไปที่โรงเรียนเลยครับไปถึงอาการเรียนแล้วก็ยิงขึ้นฟ้าหันปากกระบอกปืนไปยิงรปภ.ดีเขาหลบทันเจ็บเล็กน้อยนะฮะครูพละกำลังเปลี่ยนคาบเรียนนะพี่เพศานเพราะว่า
5: สำหรับที่ครูที่ตามหาอยู่คือครูพละ
4: ใช่ครับใช่ครับโอ้ต้องพาเด็กนักเรียนหนีคุณครูเนี่ยวิ่งกระโดดข้ามกำแพงอ่ะประมาณนี้ฮะเจ็บก็พอสมควรเลยถลอกปอกเบิกไปอ่ะครับคุณครูฮะ
5: ให้การก็รู้สึกจะให้การกับตำรวจว่าเครียดเพราะว่ามีเพื่อนสนิท
4: ครับ
5: อะไรล้อเลียนเรื่อย
4: ใช่ครับ
5: แล้วก็ครูก็ยังเอาข้อมูลที่เป็นเรื่องส่วนตัวของเขาเอามา
4: ครับ
5: เอามาคุยกับเพื่อเอามาบอกกับเพื่อนนะ
4: ครับ
5: คราวนี้เท่าที่ผมฟังมาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้คือเด็กเนี่ยมันมีไลน์คุยกับเพื่อนมีกลุ่มไออะไรที่เขาติดต่อสื่อสารกับกลุ่มของเขากลุ่มเพื่อนเขานั่นแหละ
4: ครับครับ
5: กลุ่มเพื่อนสนิทกันที่เรียนโรงเรียนด้วยกันบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะ
4: ครับ
5: เสร็จแล้วก็มีการไปโพสทำนองว่าเดี๋ยวจะเอาปืนพ่อมาไล่ยิงให้หมดเลยนะ
4: เลยถูกพักการเรียนใช่ไหม
5: เขาก็เลยคราวนี้มันคงจะมีเด็กที่กลัวตกใจเลยก็เลยไปฟ้องไปแจ้ง
4: ครู
5: ครูเขาก็ทำแบบเงียบเชียบนะ
4: ครับ
5: เขาก็ไปเชิญพ่อแม่มาปรากฏว่าแม่มาพ่อไม่มา
4: ครับ
5: เขาก็แจ้งว่าเนี่ยลูกอะไรเงี้ยลูกก็ปฏิเสธไม่มีแล้วอะไรล้อเล่นกับเพื่อนอํากับเพื่อน
4: ครับ
5: แต่ครูก็ไม่สบายใจอะไรเงี้ยก็บอกว่าอย่างนี้แล้วกันให้แม่พาไปพบแพทย
4: ์
5: จิตแพทย์หน่อยดีกว่า
4: ครับ
5: ก็ปรากฏว่าก็แม่ก็พาไปเลยนะแล้วจิตแพทย์เนี่ยก็พบว่าเด็กมีอาการซึมเศร้าแล้วก็เห็นควรว่าถ้ามีพฤติกรรมอย่างเนี้ยควรจะสั่งให้เด็กเนี่ยหยุดเรียนประมาณสัก2สัปดาห
4: ์พักการเรียนไปก่อน
5: โรงเรียนก็เลยพักการเรียน2สัปดาห์แต่ว่าให้ทำเป็นเรื่องเงียบไม่ให้พูดเลย
4: ครับ
5: ไม่ให้ไปพูดไม่ให้ไปบอกอะไรเลย
4: ฮะ
5: แต่คนนี้มันประเกิดเพื่อนๆเนี่ยมันก็เอ้าแล้วไอ้นี่ทำไมไม่
4: ม
5: า
4: เรียน
5: ก็มีครูพละเนี่ยไปพูด
4: ครับ
5: ไปพูดแล้วก็เพื่อนก็เลยบอกเฮ้ยเขาว่ามึงบ้านะเพราะมึงเป็นโรคจิตนะอะไรเงี้ย
4: ครับ
5: ก็คงจะเคืองก็คงจะ
4: โกรธเพราะในไลน์กลุ่มเขายังคุยกันได้อยู่
5: เขายังคุยกันอยู่เขาไม่มาเขาบอกเอ้ยเขาบอกแล้วนะว่าเขาบอกมึงเป็นโรคจิตนะเลยเขาเลยไม่ให้มา
4: ครับ
5: ให้อะไรเงี้ยไปพูดไปอะไรเงี้ย
4: ครับ
5: ก็โกรธทั้งเพื่อนโกรธทั้งครู
4: ตามหาคุณครูเลย
5: อันเนี้ยที่มาเท่าที่ทราบก็เป็นอย่างนั้น
4: ครับโอ้โหแล้วเนี่ยที่ห่วงที่สุดก็คือเนี่ยพี่ไพศาลพฤติกรรมเรียนแบบเนี่ยคือพอนึกอะไรไม่ออกพอเข้าขายลักษณะแบบนี้ต้องไปแบบนี้สิเลยเคยเห็นเป็นข่าวไงฮะ
5: ก็เห็นเขาไปเอาโทรศัพท์ของเด็กเอามาตรวจสอบเนี่ยก็เขาบอกว่าช่วงก่อนจะก่อเหตุประมาณสักหนึ่งสัปดาห์เนี่ยเด็กก็เข้าไปในพวก TikTok อะไรเงี้ยนะ
4: ครับ
5: ก็จะไปดูไอ้คลิปของการกราดยิงในโรงเรียนเยอะมากเอามาดูอะไรต่าง
4: โอ้นี่เป็นคอนเซปต์เดียวกันเลย
5: แล้วก็เอาไอ้คลิปเกี่ยวกับเรื่องการใช้อาวุธปืน
4: อ่
5: ะโดยเฉพาะปืนคร็อ
4: ก
5: ปืนก็คือปืนของพ่อนั่นแหละ
4: ครับ
5: ว่ามันใช้ยังไงทำอะไรยังไงเอามาดูอยู
4: ่ครับ
5: แต่ในนี้ตำรวจเขาบอกว่าไปดูมือถือครับ
4: เจอ
5: แล้วก็ดูว่าเขาสนใจ
4: เขาดูอะไร
5: เรื่องดูอะไรยังไงบ้างแล้วก็เล่นเกมก็เล่นเนี่ย
4: ครับ
5: อะไร ROK อะไรพวกนี้ใช่ไหม
4: ROV
5: เราก็พูดบอกอยู่ว่าเขาก็เล่นเกมอะไรเขาอยู
4: ่ครับ
5: แต่เด็กเดี๋ยวนี้ก็เล่นเกมนั่นแหละ
4: ครับ
5: จะบอกมาจากเกมก็คงจะไม่ใช่คือจะไปยัดให้กับเกมอย่างเดียวคง มันจะมีส่วนบ้างอะไรก็คงจะมี
4: น้อยมากพี่ไพศาลผมคุยกับนักวิชาการเนี่ยผมก็เคมีส่วนไหมเนี่ยฮะทุกคนเล่นกันหมดในลูกผมก็เล่นอย่างเงี้ยนะฮะโอ้ยมันน้อยมากจริงๆพี่ไพศาล
5: สภาพแวดล้อมในครอบครัวสภาพแวดล้อมในหมู่เพื่อน
4: มีอิทธิพลมากกว่าเยอะ
5: สภาพแวดล้อมในโรงเรียนอะไรต่างๆนี่มากกว่า
4: ใช่ครับใช่ครับ
5: ใช่ไหม
4: เพราะเขาย้อนถามกลับมาก่อนหน้านี้ไอ้ก่อนเกม ROV มันมีเกมปลูกผักปลูกต้นไม้ไม่เห็นมีใครออกไปปลูกต้นไม้กันเลยใช่ไหมฮะเรียกทุกคนเนี่ยนั่งหน้าดำหน้าแดงปลูกผักปลูกต้นไม้กันนะฮะแล้วก็ไปขายเนี่ยนะฮะนั่นมันมีที่ผลน้อยมากนะครับเป็นการผ่อนคลายเฉยเพียงแต่ว่าอย่างที่พี่ไพศาลบอกเลยสภาพสถาบันครอบครัวสภาพแวดล้อมเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดฮะ
5: ก็อย่างน้อยเด็กสองคนที่เป็นข่าวใหญ่เนี่ยทั้งที่นนทบุรีเนี่ย
4: ครับ
5: แล้วก็แพงเพชรก็มีความเบื่ออย่างหนึ่งก็คือมาจากครอบครัวที
4: ่แตกสลาย
5: ที่พ่อแม่แยกทางกันนะ
4: ใช่ครับใช่ครับ
5: เราก็ไม่ได้ไปบอกว่ามันเป็นเพราะสาเหตุนี้แต่ว่ามันมีอะไรที่มันเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่ง
4: ก็คือ
5: เรื่องนี
4: ้ปัญหามันกดทับในสภาพจิตใจของลูกคนหนึ่งฮะซึ่งถ้าไม่ได้รับความอบอุ่นไม่ได้รับการดูแลนะฮะไม่รู้ว่าเขาจะโตมาในลักษณะไหนสภาพแวดล้อมที่เขาประสบความกดดันลักษณะนี้พ่อกับแม่ไม่อยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยพี่เบสานนะฮะแล้วก็อีกโอ้โหหลายโรงเรียนที่หลังจากเกิดที่นนทบุรีแล้วเนี่ยมันผสมลงปนเปกันไปหมดฮะพี่เบสานจำได้ไหมรับออเดอร์มาจากโรงเรียนน่ะตัดชุดกีฬาสีให้กับนักเรียนตัดไม่ทันจะทำยังไงส่งงานไม่ทันไปกูเลือกเนี่ยมันก็ยังมีแบบนี้คร
5: ับ อันนั้นที่ไหนราชบุรีเนี่ย
4: ราชบุรีคร
5: ับ ราชบุรี
4: เขาก็ตรวจสอบ
5: โรงเรียนนุบาลราชบุรีเลยใช่ไหม
4: ครับก็ต้องโหผู้ปกครองก็ต้องวิ่งไปรับลูกหลานกลับมานะฮะแล้วก็อีกหลายพื้นที่ครับที่เด็กๆพอโมโหพอมีอะไรไม่ได้ดั่งใจโพสต์ขู่โรงเรียนต้องเรียนออนไลน์กันหลายโรงเรียนเหมือนกันหลายจังหวัดเหมือนกันทั้งเหนือทั้งอีสานเนี่ยครับเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมลักษณะนี้ก็คือโอ้ไม่รู้จะป้องกันอะไรกันยังไงแต่ทางที่ดีก็คืออย่าให้เข้าใกล้อาวุธเป็นดีที่สุดพี่เพศาน
5: ก็ถ้าครอบครัวมีก็ก็นี่อย่างตำรวจพ่อตำรวจก็ต้องมีอาวุธอ่ะ
4: ครับ
5: ถ้าให้การว่าถึงขั้นเอาไปเก็บอะไรไว้นะซึ่งเราก็ไม่รู้นะ
4: ครับ
5: ว่ามันตามที่เขาพูดก็ของจริงเป็นยังไงก็ไม่รู้ก็เอาขั้นต้นนี่ก็เชื่อไว้ก่อนเด็กทุบรถ
4: เด็กทุบรถเอาปืนพ่อมานะฮะโอ้โหเขาบอกว่าควรจะเก็บใส่ตู้ใส่ล็อกเกอร์มีกุญแจปิดอย่างดีแน่นหนาเลยนะฮะไม่ใช่ว่าเอาไว้ใต้หมอนบนหัวเตียงอยู่ในห้องหลานไม่เข้ามาหรอกเนี่ยไม่งั้นไม่เอาออกมาได้ละก็แสดงว่าเขารู้ครับเขาคงออกมานานหลายรอบแล้วนะฮะแต่ไม่เคยก่อเหตุร้ายแบบนี้ไงมันก็เลยไม่มีเรื่องเกิดขึ้นไงครับก็อีกสัก 2-3 นาทีก่อนจะพักนะพี่เพศาลดูบรรยากาศเรือรบอับราฮัมลินคอนกันหน่อยเมื่อคืนเนี้ยที่ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยไปเฝ้าเลยนะพี่เพศาลไปอยู่ไอ้นี่เลยนะฮะไอ้ถนนสายบันเทิงของพัทยาครับ Walking Street ฮะอยู่จน 5 ทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งครับดูว่าบรรยากาศมันคึกคักขนาดไหนแค่พอสมควรเท่านั้นเองฮะวันแรกๆเขายังไม่ค่อยมาชิมรางในสถานบันเทิงมากนักอ่ะพี่เบสานส่วนใหญ่ไปห้างสรรพสินค้าไปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆแล้วกลับเรือคืนนี้น่าจะคึกคักครับนายกเมืองพัทยาบอกว่านู่นประมาณสักคืนวันที่2ที่3พอคุ้นชินกับบรรยากาศสถานที่แล้วก็หายเหนื่อยจากการเดินทางแล้วเนี่ยฮะเขาจะเริ่มมาท่องเที่ยวแบบเต็มคราบคงจะประมาณสักอีกวัน2วันนะครับนะฮะแล้วก็มีข่าวมา
5: เขามีเข้าถึงไหนวันที่6เลยพี่เจริญ
4: วันที่6เขาอยู่ถึงวันที่6
5: วันอาทิตย์ใช่ไหม
4: ใช่ครับ

0: อื
1: แล้ว
0: ม
1: ก็ที่คุยกับพี่ไพศาลเนี่ยพอซูมเข้าไปที่เรือเขาอะนะอู้เรือเขา
0: ว่า
1: เก่าจริง
0: เรือสนิมเขรอะเลยน
1: ใช
0: ะ
1: ่ครับ
0: อื
1: เนี่
0: ม
1: ยข่าวบอกมาวันนี้ก็เลยบอกว่าไอ้ที่เขามาจอดเนี่ยในบ้านเราเนี่ยอาจจะมารีโนเวทใหญ่เรือลำนี้ด้วยอะพี่ไพศาล
0: อืม
1: นะฮะคือ
0: มัน
1: ส
0: จะ
1: ำนั
0: ท
1: ก
0: ันแม่มันใช้เวลาเยอะนะ
1: ก็นั่นนะสิฮะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากวอชิงตันสหรัฐเลยนะฮะว่าเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ USS อับราฮัมลินคอนของกองทัพเรือสหรัฐเข้าเทียบท่าที่แหลมฉบังชลบุรีเนี่ยนะฮะสภาพภายนอกของเรือรบยาวเกือบ1,100ฟุตสนิมเคลอะปรากฏอยู่ทั่วลำเนี่ยตั้งแต่บริเวณหัวเรือไปจนถึงท้ายเรือเนี่ยสร้างความประหลาดใจแก่ผู้พบเห็นอย่างมากนะฮะแล้วก็คาดว่ามันเสื่อมสภาพหนักมากแล้วหลังจากกลัมศึกหนักมาอย่างยาวนานอาจจะต้องซ่อมด่วนขณะที่พำนักอยู่ที่ประเทศไทยมันสองสามวันมันเสร็จได้เหรอครับเนี่ย
0: ไม่ได้ไม่ได
1: ้ครับ
0: ฐานใหญ่ก็ที่กวมที่ฮาวายอะไรเขาออกจากนี้ไปก็เข้ามาสู่การที่ฟิกชันอีกใช่ไหม
1: ฮะ
0: แล้วก็เส้นสุดท้ายเขาก็กลับไปที่ซานดิเอโก้ครับ
1: ครับ
0: มันเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินอับราฮัมลินคอนก็อยู่ที่นั่นจอดอยู่ที่นั่นเสร็จสิ้นภารกิจก็อาจจะเนี่ยเหลืออีกประมาณสัก2-3 เดือนจากนี้ไปคงไปถึงบ้าน
1: ครับ
0: ก็อาจจะแวะที่กวมแวะที่อะไรอีกก็คงจะแวะไปตลอดทางอ่ะ
1: ครับอุตส่าห์เห็นสภาพถ่ายใกล้ๆแล้วของเขาเก่าจริงฮะเก่ามากด้วยครับ
0: แต่จริงๆว่ามันก็เป็นรุ่นเก่ามากนะ
1: ฮะ
0: เป็นเรือบรรทุกเครื่องบินที่อยู่ในระดับที่เตรียมใกล้จะปลดระวางแล้วล่ะ
1: ครับ
0: อันนี้ผมก็เลยคิดว่ามันมีความเป็นไปได้ที่ว่ามันมีเสียงบ่นว่าห้องน้ำหรือว่าอะไรต่างๆมันเริ่มเพราะว่าใช่ไหมภายนอกมันก็ทรุดโทรมอย่างนี้ภายในมันก็คงจะดีกว่าก็คงดีกว่าไม่มากหรอก
1: ข่าวที่ออกมาเนี่ยที่ลูกเรือเครียดหนักเพราะว่าระบบสาธารณภายในมันเสียหายไอ้นุ่นเสียห้องน้ำเสียท่อตันอะไรไปหมดแล้วครับ
0: ใช
1: ่มันควรจะต้องออกมาแก้ไขปรับปรุงแล้วก็เติมเสบียงหน่อยไม่ได้เติมเลยไงก็จอดพักค้างเพื่อจะตรึงอยู่กับอิหร่านตั้งเท่าไหร่อ่ะ9 เดือนนะครับ
0: ก็ไอ้เสบียงกลางก็คงจะมีแบบอาหารที่แบบที่กินจนเบื่อ
1: ใช่ไหมครับ
0: ขนมปังอะไรเงี้ยมันจะมีอาหารที่กินกันจนเบื่อ
1: ครับ
0: ก็อยากจะมากินอะไรที่มันเลือกได้มากขึ้นนะ
1: อาหารอย่าไม่อยากกินอาหารสำเร็จแล้วเนี่ยอยากกินอาหารสดบ้างประมาณนั้นฮะเดี๋ยวรอดูฮะว่าจะคึกคักวันที่2วันที่3วันไหนนะฮะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เขาชื่นชมมาก็คือการต้อนรับของเราเนี่ยอบอุ่นมากเขาบอกอย่างนั้นพี่เพศานเนี่ยเมืองไทยขึ้นชื่ออยู่แล้วในการต้อนรับขับสู้แขกบ้านแขกเมืองครับเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งครับพี่เพศานเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
0: ครับ
2: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลยรู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10 บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอนคอนเน็กแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดตุลา33 นาทีครับคุยกันต่อครับพี่ไพศาลครับ
0: นี่มีรายงานข่าวว่าทางการสหรัฐ
1: ครับ
0: เดินหน้าสอบผลิตภัณฑ์สเปรย์โฟมจากไทยพาณิชย์กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดฉากสอบสวนสเปรย์โฟมจากไทย
1: ครับ
0: เกี่ยวเลี่ยงมาตรการภาษีนำเข้าจากจีนบอกว่ามีความเป็นไปได้มากที่ใช้ส่วนประกอบสารเคมีจากจีนเลี่ยงภาษีต่อต้านทุ่มตลาดก็เตรียมส่งแบบสอบถามให้ผู้ผลิตไทยได้แจ้งข้อมูลการผลิตแล้วก็กระบวนการส่งออก
1: ครับ
0: มีรายงานว่าหน่วยงานบังคับใช้และกำกับดูแลภายใต้สำนักบริหารการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐนะได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สเปรย์โฟมที่มาจากประเทศไทยซึ่งอาจจะใช้สารเคมีจากจีนทำให้มีข้อครหาว่าเป็นการละเมิดมาตรการภาษีต่อต้านการทุ่มตลาด
1: ครับ
0: หรือว่า
1: ไอ้301ใช่ไหม
0: แอนตี้ดัมปิ้งและภาษีการตอบโต้การอุดหนุนหรือว่า CVD ที่บังคับใช้กับสารเอสเทอร์กลุ่มอัลคิลฟอสเฟตที่มาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนการสอบสวนครั้งนี้เกิดขึ้นตามคำร้องขอของบริษัท ICLIP America Incorporation ซึ่งระบุว่าสเปย์โฟมจากประเทศไทยที่มีส่วนประกอบหลักเป็นสารเคมีจากจีนอาจกำลังหลบเลี่ยงมาตรการดังกล่าว
1: อ๋อเอาเข้ามาจากจีนแล้วเข้ามาแต่งตัวของเราก็ส่งในนามของประเทศไทยอย่าง
0: น
1: ี้ใช่ไหม
0: มันก็คงจะไปแข่งตีตลาดเขาอ่ะเขาก็เลยหาเรื่องที่จะหาทางสกัด
1: ครับครับ
0: เพราะว่าบริษัทที่เป็นผู้ร้องมัน ICLIP America Corporation เนี่ยเข้าใจว่ามันจะเป็นคู่แข่งคู่แข่งผลิตภัณฑ์ในสเปรย์โฟม
1: แล้วบ้านของพวกอเมริกาพี่เบสายเวลาเขาทำเนี่ยผนังเขาฉีดโฟมเลยนะฮะกันฉนวนเป็นฉนวนไปเลยครับเขาบอกว่ามันจะฟูขึ้นมาเลย
0: สเปรย์โฟมหรือที่นิยมเรียกว่า PU โฟมเนี่ยโพลีเอสทีลีนโฟมเนี่ย
1: ครับ
0: คือโพลิเมอร์โฟมชนิดหนึ่ง
1: ครับ
0: ที่บรรจุมาในกระป๋องสเปรย์เมื่อฉีดออกมาจะฟู
1: ครับ
0: และขยายตัวกลายเป็นโฟมกึ่งเหลว
1: ครับ
0: ก่อนจะแห้งและเกาะตัวกลายเป็นเนื้อโฟมแข็งส่วนสารเอสเทอร์กลุ่มอัลคิลฟอสเฟตเป็นสารประกอบอินทรีย์เคมีในกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตที่นำไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางในหลากหลายอุตสาหกรรมโดยหน้าที่หลักคือการเป็นสารลดแรงตึงผิว
1: ครับ
0: สารช่วยผสมสารเคมีทางการเกษตรและสะของเหลวไฮดรอลิกทนไฟแล้วก็มีสารเติมแต่งในน้ำมันหล่อลื่นด้วย
1: ผมซื้อบ่อยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราซื้อบ้านอ่ะพี่เบสารแล้วแผ่นดินมันจะทรุดไปเรื่อยๆไอตัวบ้านน่ะนะฮะมันไม่ทรุดเพราะมันยืนอยู่บนเข็มใช่ไหมครับแต่ดินพอมันทรุดเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นช่องว่างอยู่ข้างๆบ้านฮะงูเห่าเพียบเลยฮะแถวๆลำลูกกาเนี่ยครับเพราะฉะนั้นก็ต้องซื้อไอ้พวกเนี้ยเอามาฉีดไล่เลยนะพี่เบสารมันจะฟูปิดร่องสนิทเลยนะฮะ
0: อุดไอ้พวกไอ้ที่เป็นหลุมเป็น
1: ใช่ครับ
0: ร่องอะไรเงี้ยเหรอ
1: ใช่ครับ okay. แมงป่องตะขาบงูที่อาจจะเล่าเข้าไปซุกอาศัยและอันตรายต่อคนในบ้านได้
0: แพงไหมแพง
1: ไหมไม่แพงไม่แพงครับไม่ถึงร้อยด้วยนะถ้าเป็นกระป๋องมันจะมีหลายขนาดด้วยพี่เมสันแล้วก็หลังคาถ้าเกิดว่ามีช่องว่างช่องโหว่แล้วน้ำฝนมันสาดลงมาได้เนี่ยนะฉีดอัดไปเลยครับพออัดไปนะโฟมมันจะไปอุดช่องว่างให้มันแนบสนิทจะไม่มีน้ำรั่วซึมเลยครับแต่ว่าพอมันฟูเต็มที่แล้วต้องเอาคัตเตอร์ไปแต่งให้มันเรียบเนียนสวยเพราะว่ามันก็จะฟูไล่ทิศทางของมันไปอย่างเงี้ยแต่มันเหมาะสำหรับใช้ที่พื้นที่มันอาจจะมีช่องว่างแล้วสัตว์ร้ายเข้าไปพักอาศัยอย่างเงี้ยอันนี้เหมาะเลยครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าอย่าง
0: ทำจากประเทศไทยเยอะส่งไปอเมริกา
1: ครับครับแต่ว่าอย่างที่อเมริกาเขากล่าวหาเราว่าทำจากไทยก็จริงแต่ไอสารเคมีคุณเอามาจากจีนหรือเปล่า
0: สารเคมีจากจีนอะไรเงี้ย
1: ประมาณนั้นนะครับ
0: ซึ่งเขาก็มองว่าเป็นการคล้ายๆเขาสกัดไอสินค้าจากจีนอยู
1: ่
0: มีมาตรการภาษีก็แอบแฝงมาทางเป็นผลิตภัณฑ์ของไทย
1: ก็กล่าวอย่างนั้นกล่าวหาไว้ก่อนนะฮะแล้วก็ไปตรวจสอบก
0: ัน
1: ครับส่วนเรื่อง data center ที่คุยกันเมื่อวานเนี่ยครับพี่เพศานที่เขาไปตรวจสอบดูปรากฏว่าไอที่ตรงพระราม9เนี่ยไม่มีใบอนุญาตในกรุงเทพมหานครที่มันมีข้อกล่าวหาว่ามีสัก 30-40 แห่งเนี่ยทางท่านผู้ว่าบอกว่าจริงมี6แห่งแต่ว่าได้รับใบอนุญาตไปแล้ว3นะครับ ไอ้ที่เหลือเนี่ยจะเข้าไปตรวจสอบเพราะว่าเขาจดทะเบียนไม่ใช่เป็นเรื่องของศูนย์ Data Center โดยเฉพาะจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมประมาณนั้นที่มันไม่เข้าเกี่ยวที่กทม.จะเข้าไปตรวจสอบได้แล้วก็เรื่องของผลกระทบสิ่งแวดล้อมก็ไม่สามารถที่จะไปดูแลตรงนี้ได้มันไปจดทะเบียนกันคนละแบบนะครับปรากฏว่าวันนี้กรมควบคุมมลพิษครับลงพื้นที่ย่านพระราม9แล้วก็ไปตรวจสอบสิ่งแวดล้อมโดยรอบฮะเขาไปพบก๊าซไข่เน่านะฮะแล้วก็สารอะไรนะ VOC กลุ่มน้ำมันติดไฟไม่ได้นะฮะเพียงแต่ว่ามันมีกลิ่นมันมีกลิ่นที่มันไปกระทบกับชุมชนที่อยู่โดยรอบฮะ
0: มันมาได้ยังไงก็รู้ไหม
1: ก็นี่อย่างที่คุยกันเมื่อวานนะครับพี่เบสารคุณสตาร์ทเครื่องในการปั่นไฟเนี่ยน้ำมันมันหยดมันย้อยลงท่อระบายน้ำแล้วก็มันก็ลงสู่พื้นที่สาธารณะตามท่อระบายน้ำเนี่ยไอเลอร์เหตุของน้ำมันมันมีอยู่ไงพ่อค้าแม่ค้าแถวนั้นบอกว่าผมเนี่ยต้องเข้าโรงพยาบาลเลยอ่ะหมอบอกคุณต้องเลี่ยงพื้นที่นี้บอกจะเลี่ยงได้ไงที่ทำมาหากินผมอยู่ตรงนี้นะต้องใส่แมสปิดหน้าปิดตาเอาไว้นะครับผู้สื่อข่าวไปเอามือกวักดูยังได้กลิ่นน้ำมันเลย
0: ผมเข้าใจว่ามันอยู่หลังไอ้ตึกตางูใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับอยู่หลังตึกตางูเลยฮะเป็นอาคารที่สร้างขึ้นใหม่
0: ตรงนั้นจะมีถนนอยู่นะ
1: ครับใช่ครับ
0: แล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นร้านอาหารเต็มไปหมด
1: ใช่ครับ
0: ผมเคยไปกิน
1: ครับ
0: มีร้านส้มตำน้ำตกมีร้านก๋วยเตี๋ยวมีอะไร
1: ครับ
0: เป็นเพิงอ่ะ
1: พ่อค้าแม่ค้าใส่แมสกันหมดแล้วตอนนี้ครับ
0: โอเค
1: ครับก็บริเวณรอบนอกนะฮะเจ้าหน้าที่เขาได้เปิดฝาท่อระบายน้ำด้านหน้าของอาคาร Data Center เนี่ยคือทันทีที่เปิดฝาออกเนี่ยกลิ่นน้ำมันลอยขึ้นมาทันทีเลยครับเจ้าหน้าที่จึงใช้อุปกรณ์เก็บตัวอย่างน้ำขึ้นมาแล้วก็ใช้เครื่องตรวจวัดไอระเหยสารเคมีตรวจวัดค่าน้ำเบื้องต้นก่อนจะส่งห้องแลบตรวจอย่างละเอียดนะฮะซึ่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการเนี่ยนะฮะให้ข้อมูลบอกว่าลงตรวจครั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจากมีประชาชนที่เขาอยู่ใกล้ๆโรงพยาบาลเนี่ยนะฮะร้องเรียนมาว่าได้กลิ่นน้ำมันก็เลยลงพื้นที่มาตรวจสอบว่ามันมีอย่างที่เขาร้องเรียนมาหรือไม่ก็เก็บตัวอย่างน้ำภายในท่อระบายน้ำรอบๆของอาคารเนี่ยนะฮะไปตรวจสอบก็คาดว่าจะใช้เวลาประมาณสักสัปดาห์สองสัปดาห์เนี่ยแต่ว่าเบื้องต้นคือเปิดฝาท่อมาเนี่ยกลิ่นมันฉุนขึ้นจมูกเลยครับ
0: น
1: ะฮะแล้วก็
0: มันเป็นที่ดินของใครตรงนั้นมันเป็น RCA เก่านะ
1: มัน RCA เก่าแต่ว่าพอมันมีถนนตัดใหม่อ่ะพี่เพศานของพระรามเจ้าม
0: ันเป็นทางด่วน
1: ครับ
0: ข้างบนใช่ไหม
1: ครับ
0: มันก็เลยแบ่งในถนนไอ RCA ออก
1: เป็นสองท่อนครับ
0: ท่อนสั้นกับท่อนยาว
1: ครับ
0: ผมเข้าใจว่าจะเป็นที่ของการรถไฟทั้งหมดเลยนะเป็นที่ของทางรถไฟแบบตลอดแนวยาวไปเลยนะเพราะว่ามันจบอีกอันนึงมันก็เป็นที่ของ
1: รฟมใช่ครับรฟม
0: ทางวัฒนธรรมนั่นของรฟม
1: ครับ
0: ก็คือการรถไฟก็โอนให้กับทางรฟมนะ
1: ครับ
0: เพื่อใช้ในกิจการเกี่ยวเรื่องไอ้รถไฟฟ้า
1: ฮะ
0: ใช่ไหมเขาจะเป็นศูนย์ซ่อมศูนย์อะไรของเขาไป
1: ศูนย์ใหญ่เขาอยู่ตรงนี้เลยพระรามเก้
0: าใช่น่าจะเป็นรถไฟแล้วก็ให้เอกชนประมูล
1: ครับ
0: เพิ่งจะต่อสัญญากันไปประมาณสัก2ปีเนี่ย2ปี3ปีเนี่ยเพิ่งจะต่อสัญญาใหม่นะ
1: เมื่อก่อนเป็นร้านอาหารทะเลฮะแต่ก่อนร้านอาหารทะเลเนี่ยเมื่อก่อนเป็นสถานบริการอาบอบนวดแล้วก็
0: ตรงนี้เหรอ
1: ใช่ครับตรงนี้เลยพี่เบสานแล้วพอลื้อทิ้งไปเนี่ยกิจการปิดไปเนี่ยนะฮะก็เป็นร้านอาหารเป็นลักษณะอาหารทะเลบรรยากาศเหมือนกับนั่งอยู่ชายหาดประมาณนั้นนะได้พักใหญ่ๆแล้วก็ล้างไปนะฮะ
0: รื้อก็เห็นว่ารื้อทุบสร้างใหม่เลยนะ
1: ก็ทุบตึกเดิมทิ้งเลยที่เป็นที่เป็นอาบอบนวดเนี่ยทุบทิ้งเลยฮะแล้วก็สร้างอาคารนี้ขึ้นมาเนี่ยครับ
0: โอเค
1: ครับ
0: ก็วันนี้ก็ทางเจ้าหน้าที่ของกระทรวงพลังงานก็ไปแจ้งความนะ
1: ครับ
0: ว่ามีการลักลอบ
1: เก็บ
0: น้ำมัน
1: ครับ
0: กักตุนน้ำมัน 200,000 ลิตร
1: ครับ
0: ก็แจ้งความไว้เพราะว่ายังไม่ได้ขออนุญาต
1: ได
0: ้ซ้ำไป
1: ใช่ครับหลายคนก็ถามไงฮะไอตอนที่มีปัญหาตะวันออกกลางกันใหม่ๆแล้วก็น้ำมันมันแทบจะไม่มีเติมที่ปั๊มอ่ะนะแล้วคุณเก็บอยู่ 200,000 ลิตรเนี่ยผิดกฎหมายหรือเปล่าเนี่ยวันนี้ก็มีผลแล้วเนี่ยฮะไปแจ้งความกันเลยครับ
0: วันนี้คุณเอกนิติไปบรรยายในงานBeyond ESG Thailand Transition เปลี่ยนอนาคตประเทศไทยนะก็บอกว่าพรุ่งนี้ครับ
1: ครับ
0: 4กันยายนเวลา 8:30 น.ที่ทำเนียบรัฐบาลคุณเอกนิติเนี่ยเขาได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center ก็จะเรียกประชุมเป็นครั้งแรกหลังจากที่นายกได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งให้คุณเอกนิติดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะทำงานเรื่องดังกล่าวซึ่งคณะชุดนี้เนี่ยก็จะมีภารกิจเร่งด่วนคือการวางกรอบและแนวคิดและแนวทางการกำกับดูแลกิจการ Data Center ในภาพรวมเพื่อการลงทุนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจไทยและป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมสำหรับการจัดระเบียบและทบทวนกรอบหลักเกณฑ์การดำเนินงานนั้นที่ผ่านมามีกิจการ Data Center เข้ามาลงทุนในไทยอย่างต่อเนื่องโดยในส่วนของการขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ได้มีการหยุดรับคำขอไปตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาแล้วซึ่งยังพบว่ามีผู้ประกอบการบางรายไม่ได้ยื่นขอรับการส่งเสริม BOIแต่กลับอาศัยช่องว่างทางกฎหมายอื่นๆที่ยังมีข้อจำกัดและยังไม่มีกรอบการกำกับดูแลที่ครอบคลุมเข้ามาดำเนินการคณะทำงานจึงจำเป็นต้องตรวจสอบข้อกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งหมดเพื่อดูว่ามีจุดใดที่เป็นช่องโหว่ที่ทำให้ไม่ต้องขออนุญาตและนำมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้รัดกุมยิ่งขึ้นขณะเดียวกันการกำหนดระเบียบและแนวทางการจัดการเกี่ยวกับที่ตั้งของ Data Centerจะต้องอาศัยการบูรณาการร่วมกันจากหลายหน่วยงานเนื่องจากปัจจุบันมีกฎระเบียบและกติกาที่เกี่ยวข้องอยู่เป็นจำนวนมากกระจายอยู่ตามหน่วยงานต่างๆเช่นกระทรวงพลังงานหน่วยงานด้านผังเมืองรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างกรุงเทพมหานครซึ่งได้มีการเรียนเชิญผู้ว่ากทม.เข้ามาร่วมหารือด้วยแล้วในวันพรุ่งนี้เพื่อนำกฎหมายและกติกาของทุกภาคส่วนพิจารณาร่วมกันอย่างละเอียดทำให้เห็นภาพที่ชัดเจนว่ามีจุดใดบ้างที่เป็นความรั่วไหลหรือยังขาดการกำกับดูแลอย่างเหมาะสมและปิดท้ายคุณเอกนิติยังบอกว่าการขับเคลื่อนการทำงานของคณะกรรมการชุดนี้ตามที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็จะเน้นการบูรณาการภาพรวมเพื่อวางกรอบกติกา Data Center ให้มีความชัดเจนโดยจะมีการกำหนดเงื่อนไขและมาตรการต่างๆเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมใหม่ที่จะช่วยสร้างรายได้และผลประโยชน์ให้ตกแก่ให้ตกถึงมือคนไทยอย่างแท้จริงก่อนที่จะรวบรวมข้อสรุปและนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป
1: ก็วันพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวรอดูนะฮะว่าประชุมกันนัดแรกแล้วท่านผู้ว่าชัดชาติเข้ามาด้วยเนี่ยนะฮะจะมีผลอะไรยังไงเพราะว่าอย่างที่เห็นเนี่ยก็คือเขาเริ่มสร้างเขาเริ่มติดตั้งระบบเขาให้บริการเขาดำเนินกิจการกว่าจะเข้าไปตรวจได้มีผลกระทบไปแล้วไงพี่เพศานใช่ไหมฮะแล้วก็ไม่ได้สร้างแค่วันเดียวเสร็จที่ไหนแล้วครับ
0: ครับคือเรื่องนี้เนี่ยก็ถ้าพูดถึงคนที่เขาติดตามนะ
1: ครับ
0: ก็คุณสุพนัทมีนชัยนันท์เนี่ยนะ
1: ครับ
0: ประชาชนเนี่ยก็เขาก็คงจะเคลื่อนไหวต่อเนื่องนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าวันนี้น่าจะเป็นการเปิดตัวอีกท่านหนึ่งนะที่คงจะเกาะติดเรื่องนี้เช่นกันคือคุณกรจาติกาวนิช
1: ครับ
0: จากพรรคประชาธิปัตย์นะ
1: ครับ
0: คุณกรเนี่ยบอกว่าก่อนปิดสมัยประชุมพรรคประชาธิปัตย์ได้ยื่นยัตติด่วนให้สภาพิจารณาการลงทุน Data Center ก่อนจะปิดสมัยประชุมเนี้ยเตรียมเลยพรรคประชาธิปัตย์จะได้ยื่นยัตติด่วนนะ
1: ครับ
0: เพราะมองว่าเป็นประเด็นปัญหาและแม้จะเป็นเรื่องที่ดีที่รัฐบาลมีการจัดตั้งคณะกรรมการData Center ไปแล้วแต่ก็ยังมีปัญหาหลักๆที่ต้องคำนึงถึงอีก7เรื่องด้วยกันแต่ว่าเดี๋ยวเราพักก่อนไหม
1: พักครู่เดียวตัดสัญญาณภูมิภาคนิดนึงฮะแล้วมาคุยกันต่อครับ
0: ครับ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดตัวรายการ49 นาทีครับพี่ไพศาลคุยกันต่อครับ
3: คุณกรณ์เขาบอกว่ามีสิ่งที่ยังมีปัญหาหลักๆที่ต้องคำนึงถึง7 เรื่อง
2: ครับ
3: เรื่องแรกการบริหารจัดการแม้จะตั้งคณะกรรมการ Data Center ขึ้นมาแล้วแต่กลับไม่มีเจ้าภาพที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรงส่งผลให้ไม่มีใครทราบว่ากติกาเป็นอย่างไรและประชาชนจะได้ประโยชน์อะไรนอกจากนี้การออกใบอนุญาตยังมาจากหลายหน่วยงานโดยไม่มีการประสานงานกันบางแห่งอ้างว่าเป็นการสร้างคลังสินค้าส่งผลให้ไม่มีการทำ EIA
2: ครับ
3: อีกประเด็นที่น่ากังวลมากคือเรื่องมลพิษที่อาจเกิดขึ้นทำให้สังคมทั่วโลกต่างตั้งคำถามเกี่ยวกับมาตรฐานการควบคุมและการสร้าง Data Center ดังนั้นการกำกับดูแลจึงเป็นเรื่องสำคัญมากซึ่งการตั้งเพียงคณะกรรมการยังไม่เพียงพอเพราะไม่มีอำนาจบังคับใช้ทำได้เพียงเสนอให้ครม.พิจารณาเท่านั้นนอกจากนี้หน่วยงานบางแห่งอย่างสำนักงาน BOI ก็ออกหลักเกณฑ์มาเมื่อเดือนสิงหาคมก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะบังคับใช้กับโครงการที่อนุมัติไปก่อนหน้านี้หรือโครงการที่ยังไม่เริ่มก่อสร้างหรือไม่ซึ่งโครงการเหล่านี้ล้วนมีมูลค่าสูงเป็นหลายแสนล้านบาทประเด็นที่2เรื่องไฟฟ้า
2: ครับ
3: นะฮะรัฐมนตรีพลังงานพยายามชี้แจงว่าพยายามชี้แจงแต่ยังไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนว่าการส่งเสริม Data Center มีผลย้อนแย้งต่อนโยบายด้านพลังงานไฟฟ้าของรัฐบาลอย่างไรเนื่องจากรัฐบาลมีการออกพ.ร.ก.กู้เงิน400 ล้านบาทเพื่อเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานรวมถึงลดภาระการนำเข้าน้ำมันและก๊าซแต่วันนี้กลับได้ยินว่าควรส่งเสริมโครงการ Data Center เพราะมีไฟฟ้าสำรองเหลืออยู่และควรขายไฟฟ้านี้ให้ Data Center ซึ่งไฟฟ้าสำรองส่วนใหญ่ใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิงหมายความว่าเราต้องนำเข้าก๊าซในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นหากราคาผันผวนย่อมส่งผลกระทบต่อค่า HT หรือค่าไฟฟ้าของประชาชนโดยตรงซึ่งรัฐบาลยังไม่ได้ตอบคำถามว่าหากขายไฟสำรองให้ Data Center จนหมดแล้วในอนาคตเราจะต้องสร้างโรงไฟฟ้าที่ใช้พลังงานฟอสซิล เพิ่มเติมอีกหรือไม่ประเด็นที่3คือเรื่องน้ำดังที่รู้กันว่า Data Center ใช้น้ำในปริมาณสูงหากเทียบเท่าการใช้น้ำจะเท่ากับการใช้น้ำของประชาชนถึง 5-6 หมื่นคนต่อปี
2: เขาต้องมาหล่อเย็นนะ
3: ดังนั้นจึงเกิดคำถามว่าการที่ Data Center ซึ่งเข้ามาลงทุนในไทยมีสัญญาการซื้อน้ำโดยตรงจากบริษัทเอกชนหมายความว่าจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงน้ำก่อประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่หรือไม่และภาครัฐเองจะบริหารจัดการเรื่องนี้อย่างไรประเด็นที่4มลพิษซึ่งครอบคลุมทั้งมลพิษทางเสียงความร้อนน้ำเสียที่มาจาก Data Center โดยคำถามสำคัญคือใครเป็นผู้รับผิดชอบและมีแนวทางการบริหารจัดการเรื่องนี้อย่างไรนอกจากนี้การที่ Data Center ไม่ได้ผ่านการประเมิน EIA จึงทำให้ไม่มีมาตรการในการควบคุมรวมถึงไม่มีการกำหนดให้ชัดเจนว่าผู้ลงทุนควรต้องรับผิดชอบต่อปัญหามลพิษอย่างไร5คือเรื่องอธิปไตยเพราะ Data Center คือการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศแต่ประเทศไทยมีโมเดล AI อยู่เพียง1 เจ้าอีกทั้งเรายังอาศัยเทคโนโลยี CPU หรือชิปที่มีคุณภาพค่อนข้างล้าสมัยซึ่งหมายความว่าเรากำลังเปิดรับการลงทุนจากต่างชาติแต่กลับไม่ส่งเสริม AI และ Data Center ของไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการลงทุนประเด็นที่6ประโยชน์และการเข้าถึงโดยผู้ประกอบการไทยเกณฑ์ของ BOI มีการพูดถึงเรื่องการเปิดให้สตาร์ทอัพและผู้ประกอบการไทยเข้าถึงคอมพิวเตอร์ในราคาย่อมเยาแต่ในทางปฏิบัติกลับไม่มีการกำหนดโควต้าที่ชัดเจนไม่มีกรอบเวลาและไม่มีกลไกบังคับใช้ในขณะที่โครงการถึง57 โครงการมูลค่ารวม 811,000 ล้านบาทได้รับการอนุมัติไปเรียบร้อย

0: แล้วก่อนที่เกณฑ์ส่งเสริมเหล่านี้จะมีความชัดเจนด้วยซ้ำและสุดท้ายประการที่7ภูมิรัฐศาสตร์เทคโนโลยีสืบเนื่องจากเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาทำเนียบขาวเคยมีข้อสังเกตเรื่องMoonshot AI จากจีนที่อาจใช้ Data Center ในไทยเพื่อเข้าถึงชิปประมวลผลขั้นสูงของ NVIDIA ที่ติดข้อจำกัดด้านการส่งออกประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียมีมาตรการตอบสนองเรื่องการควบคุมการส่งออกชิปอย่างทันท่วงทีตั้งแต่กลางปี2568แต่จนถึงวันนี้ประเทศไทยยังไม่มีมาตรการเชิงรุกที่ชัดเจนในระดับเดียวกันเพื่อรับมือแรงกดดันทางด้านภูมิรัฐศาสตร์โลก
1: อ๋ออเมริกาเขาให้เราเลือกจีนเขาให้เราเลือกเอาของอะไรเนี่ยประมาณเนี้ย
0: คร
1: ับ ก็อย่างที่คุณกรณ์อธิบายเลยอะครับปัญหาทั่วโลกของ Data Center ลักษณะเหมือนกันหมดอะพี่เพศานเพราะฉะนั้นบ้านเราก็ต้องเตรียมแผนรับมือพลังงานที่ก็ต้องใช้สูงมากนะฮะองค์กรพลังงานระหว่างประเทศหรือว่า IEA เนี่ยเตือนเลยนะครับว่าความต้องการใช้ไฟของศูนย์ข้อมูลทั่วโลกนะครับอาจจะสูงกว่าการใช้ไฟฟ้าของประเทศญี่ปุ่นตัวอย่างเช่นประเทศไอร์แลนด์เนี่ยประสบปัญหาศูนย์ข้อมูลเขาต้องใช้ไฟฟ้าสูงถึง 21% ของทั้งประเทศครับจนไฟในเมืองหลวงเนี่ยไม่พอใช้รัฐบาลเขาจึงต้องสั่งระงับอนุมัติโครงการใหม่ไอ้ Data Center ของเขาเนี่ยนะวิกฤตน้ำฮะ Data Center ต้องใช้น้ำในปริมาณมหาศาลในการหล่อเย็นของระบบเช่นโครงการของ Microsoft ในเนเธอร์แลนด์แย่งน้ำในพื้นที่เกษตรกรรมในช่วงภัยแล้งแล้วก็ที่คุณกรณ์ได้อธิบายไว้อ่ะพี่เวสานเมื่อสักครู่นี้เขาเข้าถึงก่อนน้ำของประชาชนกับเกษตรกรแล้วถ้าเกิดมันช่วงหน้าแล้งแล้วน้ำผลิตได้น้อยเขาเข้าถึงก่อนแล้วอันดับ2อันดับ3จะมีน้ำเพียงพออุปโภคบริโภคและทำการเกษตรหรือไม่อันนี้ก็น่าคิดนะครับ
0: มันจะต้องแย่งน้ำ
1: กันต้องแย่งน้ำกันใช่ฮะแต่ว่าเขาได้สิทธิ์ก่อนอย่างเงี้ยนะฮะมลพิษและความร้อนในเมืองคือการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองและก็การปล่อยคลื่นความร้อน24ชั่วโมงเนี่ยมันกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมรอบข้างฮะเมื่อวานนี้ที่ผมไปคุยเนี่ยนะครับกับอาจารย์สนธิโคชวัฒน์นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยโอ้อาจารย์พูดให้เห็นภาพเลยนะครับคือเขาต้องจำกัดความเย็นในอาคารของเขา18องศาอยู่ตลอด24ชั่วโมงอะพี่เมษานเอาเครื่องปรับอากาศธรรมดาต้องระดมนะมันจะมีคอยร้อนคอยเย็นใช่ไหมคอยเย็นอยู่ข้างในเย็นฉ่ำเนี่ยแล้วข้างบนดาดฟ้าเนี่ยโอ้โหทางช่องเก้าไปถ่ายภาพมานะครับมันจะมีท่อที่ปล่อยคอยร้อนอ่ะไม่รู้จะกี่สิบท่อเลยพี่ไพศาลที่มันจะพุ่งแล้วก็ไอควันสีขาวเป็นไอน้ำขึ้นไปเนี่ยแล้วโดยรอบเนี่ยนะฮะหนึ่งเป็นโรงพยาบาลสองเป็นคอนโดมิเนียมพักอาศัยเต็มไปหมดตรงเนี้ย
0: ม
1: ันจะทำให้ความร้อนเกาะกลุ่มพื้นที่บริเวณดังกล่าวอุณหภูมิมันจะสูงขึ้นไปอีกไงฮะแล้วก็ที่สำคัญคือการควบคุมและกฎหมายรองรับทั่วโลกเป็นเหมือนกันหมดครับหลายประเทศรวมถึงไทยเรากำลังเผชิญปัญหาโครงการที่อยู่ของ Data Center คือเข้ามาตั้งอยู่ในเขตเมืองกับใกล้ชุมชนหนาแน่นโดยที่มันยังไม่มีมาตรการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่รัดกุมเพียงพอไงฮะเพราะเขาไปออกช่องมาในเรื่องของการอะไรนะเป็นคลังสินค้าคลังสินค้าไม่ต้องเข้า
0: EIA ไม่ต้องทำ
1: ไม่ต้องทำ
0: กระทบ
1: ใช่ครับ
0: แวดล้อม
1: ใช่ครับเนี่ยฮะแล้วถามว่ามันอยู่กลางเมืองแบบเนี้ยจะแก้ไขปัญหาอย่างไรก็รอวันพรุ่งนี้ครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมถามว่าเอ้าแล้วจริงๆต่างประเทศเขาอยู่กันตรงไหนนักวิชาการสิ่งแวดล้อมบอกว่าเขาไปตั้งนู่นเลยถ้าทำผังเมืองจริงๆเนี่ยเขาจะอยู่ในโซนสีม่วงเลยอ่ะโซนสีม่วงก็คือไอ้พวกโรงงานอุตสาหกรรมคลังสินค้าศูนย์กระจายสินค้าแล้วก็กิจการโลจิสติกส์อ่ะพี่ไพศาลได้ทุกประเภทแต่มันจะไม่อยู่ในเมืองครับ
0: ครับ
1: เนี่ยฮะ
0: ก็คุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีพลังงานวันนี้ก็บอกว่าพลังงานก็จะลุยจัดระเบียบ Data Center ป
1: ู
0: พรมตรวจทั่วกทม.แล้วก็จะหาลือผู้ว่าชัดชาติระงับส่วนที่เกี่ยวข้องไว้ระหว่างการตรวจสอบ
1: ครับ
0: รวมทั้งชี้แจงเหตุพบถังน้ำมันกว่า 1.5 แสนลิตรไร้ใบอนุญาตก็สั่งดำเนินคดีก็อย่างไรยืนยันในหลักการนะก็ต้องโตคู่เศรษฐกิจแล้วก็ขนาดนี้คือ

0: ก็มีประโยชน์ในแง่ที่มันก็มาขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะ
1: เ
0: ดี๋ยวแล้วแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ต้องทำไม่ให้มีผลกระทบต่อประชาชนด้วย
1: เขาอยู่ใกล้ๆชุมชนไงฮะถ้าเกิดว่ามันไม่มีปัญหาอะไรเลยอยู่ร่วมกันได้ก็ไม่เป็นข่าวไม่มีปัญหาครับกิจการหรือว่าการลงทุนเข้าได้ฮะแต่ว่าไอ้ที่มันเกิดปัญหาขึ้นก็คือเนี่ยฮะ
0: มาอยู่กลางเมืองเนี่ย
1: มันอยู่กลางเมืองแล้วก็พอเปิดท่อดูกลิ่นน้ำมันมันฉึ่งขนาดเนี้ยนะฮะข้างบนอากาศมันร้อนอบอ้าวเลยและที่สำคัญไอ้ควายร้อนที่มันออกมามันมีความชื้นของไอระเหยออกมาที่มันเป็นเหมือนกับไอน้ำอ่ะซึ่งไอเนี่ยถ้ามันเปิดไปนานๆมันมีโอกาสที่จะเป็นเชื้อราเชื้อแบคทีเรียปล่อยออกมามันก็ได้ไงฮะไม่รู้ใครจะไปตรวจได้ไงครับไอ้ตรงเนี้ยครับ
0: ใช่
1: และคิดดูสิครับแล้วมันลอยไปไหนฮะลอยขึ้นตึกใครอยู่ชั้น20 30ขึ้นไปก็คุณก็ได้รับผลกระทบไปอย่างเงี้ยมันได้ที่ไหนล่ะครับ
0: อ่ะ
1: 19 นาฬิกาพอดีแล้วพี่ไพศาลเดี๋ยวพักกันครู่นึงแล้วก็เดี๋ยวมาคุยกันช่วงชั่วโมงที่2ครับ
0: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือMCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
4: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02 201 6377

0: สรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง Mcord News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร์2:00 ถึง 3:00ทุก1คำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรสิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชรเข้าใจกฎหมายฟังท่านข่าวท่านกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่าย2 Mcord News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกา2นาทีครับพี่เพศาลครับชั่วโมงที่2ของ2มุมข่าวครับมันมีประเด็นเนี่ยครับพี่เพศาลเรื่องของพืชสวนโลกฮะที่ครม.เขามีมติล่าสุดว่าย้ายการจัดงานจากอำเภอคงมาที่ปากช่องนะฮะแต่ว่าคนอำเภอคงกับหลายจังหวัดใกล้เคียงที่เขาบอกว่าโอ้โหทำให้อำเภอเสียโอกาสเลยในการพัฒนาพื้นที่มันจะได้โคราชจะได้มีจังหวัดที่เศรษฐกิจเฟื่องฟูไม่ใช่เฉพาะที่ปากช่องอย่างเดียวจังหวัดไออำเภออื่นๆมันควรจะได้รับโอกาสบ้างอะฮะเขายังคงเดินหน้าคัดค้านอยู่นะครับวันนี้มายื่นหนังสือต่อภาคประชาชนนะครับก็วันนี้นะฮะทางสสโคราชของภาคประชาชนนะครับในฐานะตัวแทนนะครับของหัวหน้าพักเนี่ยนะรับหนังสือจากประธานกลุ่มพิทักษ์พืชสวนโลกโคกหนองรังกา

0: พื่อขอให้ทบทวนมติครม.ครับเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดงานพืชสวนโลกโคราชเอ็กซ์โป2029จากอำเภอคงมาที่ปากช่องนะฮะพร้อมขอให้ตรวจสอบกระบวนการประเมินความเหมาะสมและความคุ้มค่าที่กลุ่มเห็นว่าอาจไม่เป็นธรรมต่อประชาชนในพื้นที่ครับทั้งกลุ่มเขาได้รวบรวมข้อเท็จจริงและก็ข้อโต้แย้งทั้งในด้านวิชาการเศรษฐกิจสังคมนิเวศวิทยานำเสนอประกอบการขอทบทวนมติโดยสรุปเป็น8ประเด็นด้วยกันครับพี่ไพศาลก็คือ1กรอบวงเงินงบประมาณและก็การประเมินความคุ้มค่า2ศักยภาพด้านการคมนาคมขนส่งและการเชื่อมโยงพื้นที่3ความพร้อมด้านสาธารณสุข4การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ระดับภูมิภาคอินโดจีน5ความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำแล้วก็การชลประทาน6งานวิจัยและความพร้อมด้านเศรษฐกิจและชุมชน7การรักษาเกียรติภูมิและมาตรฐานสากลและก็สุดท้ายข้อที่8แนวคิดการพัฒนาพื้นที่แล้วก็การกระจายความเจริญครับอันเนื่องมาจากพออนุมัติครม.เดิมอ่ะพี่ไพศาลให้อำเภอคงอ่ะเขาก็ทำไปแล้วส่วนหนึ่งแต่ที่สำคัญคือผู้ประกอบการนะเขาทำรีสอร์ททำเกสต์เฮาส์ทำที่พักทำสถานที่อะไรของเขาเพื่อจะพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวที่จะไปเยือนอำเภอคงและอำเภอใกล้เคียงแต่พอมติครม.กลับบอกว่าอำเภอคงถ้าดูแล้วเนี่ยมันจะไม่คุ้มกับการลงทุนและที่สำคัญพอหลังงานมันเสร็จอ่ะมันจะไม่ได้รับการไปเยือนเต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนที่เชียงใหม่อ่ะพี่ไพศาล
1: เชียงใหม่ยังอยู่ในเดินทางจากตัวเมืองจากศูนย์กลางไปไม่ไกล
0: ไม่ไกลพอเราไปเชียงใหม่เนี่ยนอกเหนือเราจะไปดอยสุเทพเอ๊ะถ้าอยู่ในเมืองอยากจะไปตรงไหนดีนะก็เนี่ยไปสวนราชพฤกษ์เดิมที่เขาเคยจัดพืชสวนโลกฮะซึ่งอำเภอคงเขาก็หวังอย่างนั้นน่ะแต่ว่าทางผลการศึกษาความคุ้มค่าการลงทุนเขาบอกว่ามันจะไม่เป็นเหมือนที่เชียงใหม่พอจบแล้วมันจะจบเลยแล้วมันจะล้างผู้คนไปเยือนมันทำให้ไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนในระยะยาวแต่ถ้าย้ายมาปากช่องปากช่องนี่คนไปอยู่แล้วในแต่ละปีฮะก็จะทำให้ไอ้พืชสวนโลกที่มันคงอยู่ในพื้นที่เนี่ยก็จะได้รับการไปเยือนเพิ่มขึ้นเศรษฐกิจมันก็ยังจะโตต่อเนื่องไงพี่เบสาน
1: อ
0: ันนี้ความคิดออกเป็นสองฝ่ายแล้วฝ่ายที่เขาคัดค้านบอกว่าอ้าวก็คุณอนุมัติมาแล้วลงทุนไปแล้วบางส่วนความเจริญให้อำเภออื่นบ้างสิอย่าเพิ่งปากช่องอย่างเดียวคุณไปเอื้อให้กับนายทุนในปากช่องบางรายหรือเปล่าไงฮะ
1: การอธิบายมันก็น้อยไปนะ
0: ครับ
1: แล้วก็ควรจะยอมรับความจริงแล้วถ้าขอโทษได้ก็ต้องขอโทษ
0: ครับ
1: จะเป็นนายกหรือจะเป็นรัฐมนตรีเกษตรคุณสุริยะก็ตาม
0: ครับ
1: ผมว่าก็ควรจะไปโค้งแบบย่อเลยนะหรือว่าย่อ
0: ว่าย่อเลยใช่ไหมฮะ
1: ว่าย่อมาก
0: ๆครับ
1: ขอโทษพี่น้องชาวอำเภอคงแล้วก็อำเภอใกล้เคียง
0: ครับ
1: ที่คิดว่าจะได้งานนี้มาสร้างมิติใหม่ให้กับพื้นที่อำเภอคงและพื้นที่ใกล้เคียงเขานะ
0: ครับ
1: เพราะว่าครั้งหนึ่งก็เคยวาดฝันให้เขาไงในสมัยรัฐบาลลุงตู
0: ่ครับ
1: รัฐบาลลุงตู่ก็คงไม่ได้ตัดสินใจเองหรอกก็มีข้าราชการประจำมีนักการเมืองก็มาช่วยกันคิด
0: มีผลศึกษาออกมา
1: จะได้นำความเจริญความรุ่งเรืองเข้ามาในพื้นที
0: ่ครับ
1: ที่ห่างไกล
0: ครับ
1: มีการลงทุนเข้ามาสร้างเป็นที่อยู่อาศัยมีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวรัฐเองก็จะไปลงทุนเพื่อให้มันเป็นแม่เหล็กในการดึงดูดคนมาท่องเที่ยว
0: ครับ
1: เหมือนที่แม่เหียของเชียงใหม
0: ่
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: ก็มีไอ้สิ่งที่มันคือมันจบงานแล้วมันก็จะมีพวกไอ้สิ่งปลูกสร้างหรือว่าสถานที่สวนดอกบงดอกไม้สวนต้นไม้อะไรต่าง
0: ครับ
1: เพราะมันทำไอ้พวกนี้มันจะต้องปลูกต้นไม้ไม่ต้องปลูกทำสวนดอกบงดอกไม้ด้วยนี
0: ่ครับใช่ครับใช่ครับ
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: แล้วก็สร้างโครงอาคารเนี่ยที่มันจะเป็นสัญลักษณ์ของงานน่ะ
0: ครับ
1: ก็จะเอาได้เอาไว้ไปดึงดูดก็พูดกันสดิบดีอ่ะพอมาวันนี้กลายเป็นพูดอีกอย่างบอกไม่คุ้ม
0: ไม่คุ้มนะฮะ
1: ในขณะที่วันหนึ่งอ่ะบอกว่าดียังไงก็ต้องลง
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: คุ้มไม่คุ้มไม่รู้อ่ะแต่ยังไงก็ต้องลงเพื่อทำให้มันคุ้มในระยะปลอดภัย
0: แล้วคนเขาดีใจไปแล้วนะฮะ
1: ใช่
0: คือในอนาคตถ้าไม่คุ้มทางเศรษฐกิจ
1: ไม่ใช่ดีใจธรรมดาหรอกเขาโค่นป่าไปแล้ว
0: ครับอ๋อถากถางไปแล้วเหรอฮะ
1: ไอ้มันเป็นป่าสัตว์มันเป็นสวนป่าสาธารณะไอ้พื้นที่ตรงนั้นน่ะ
0: ครับ
1: ที่จะทำอ่ะ
0: ครับ
1: แต่ไม่พอนะต้องซื้อที่เอกชนก็เห็นว่ามีหลายคนก็ไปจองเอาไว้หมดแล้วล่ะเตรียมไว้ขายให้รัฐ
0: ครับ
1: รู้อยู่ที่มันติดกับที่จัดงานเน
0: ี่ยราคามันขึ้นแน่

0: มันเป็นเดิมมันเป็นป่ามันเป็น
1: ชุมชนอย่างเงี้ยฮะ
0: ป่าชุมชน
1: ครับ
0: ก็มันก็เป็นต้นมงต้นไม้ก็ไม่ใช่ไม้ใหญ่หรอกแต่ว่ามันก็เขียวขจีดีตอนนี้มันก็ตัดซะเห็นมองไปไหนก็แดง
1: ก
0: ็มีแต่ลูกรังหินแดงเถื่อนไปหมด
1: เคยไปดูที่เชียงใหม่นะพี่ไพศาลเดินเพลินจริงๆนะฮะสวนแต่ละประเทศที่เขาจัดนะสวนญี่ปุ่นเป็นแบบนี้นะฮะสวนไทยเป็นแบบนี้สวนแต่ละประเทศเป็นแบบนี้โอ้ละลานตาคือมันคือระดับโลกที่จะไปลงในพื้นที่แล้วคนจะต้องไปเยือนแน่นอนนะฮะจะช้าจะเร็วเนี่ยนะฮะเพียงแต่ว่าพอหลังจากงานไปเนี่ยชาวบ้านเขาก็คงจะมองว่าเอ้าไหนบอกว่าไม่คุ้มค่าพอหลังจากงานคนจะไม่มาเยือนคุณก็เอาโครงการอื่นๆมาลงสิเพื่อให้กระตุ้นการท่องเที่ยวให้มันต่อเนื่องเหมือนเดิมมันทำได้อยู่แล้วไงฮะ
0: ครับคือมันต้องผมนี่แหละเชิญตัวแทนภาคประชาชนของอำเภอคงของทุกอำเภอที่เขาคิดว่าเขาจะได้รับอานิสงส์นะ
1: ครับ
0: มาส่งตัวมาแต่ทั้งหมดก็ไม่ไหวรับไม่ไหวก็ส่งตัวแทนมาสักพันคน 2,000 คนหรือว่าจะเท่าไหร่ก็ได
1: ้ครับ
0: 500 600หรืออะไรก็ได้มาเนี่ยแล้วก็เนี่ยผมคิดว่าต้องไปขอโทษเขาอะแล้วก็ชี้แจงเลยว่ารัฐบาลไม่มีตังค์ละเดิมคิดว่าพอจะมีแต่ตอนนี้มันไม่มี
1: อันเนี้ยมันคืออะไรรู้ไหมพี่ไพศาลถ้าเปรียบเทียบเคียงกันเนี่ยอันเนี้ยก็คือเรื่องของโครงการซื้อความสำเร็จนะฮะทำที่ปากช่องมันสำเร็จแน่นอน
0: คือมันไม่มีตังค์แล้วจะต้องไปใช้ทุ่มงบประมาณไปแล้วมันก็ยังจะต้องไปทำถนนหนทางระบบขนส่งที่พักเอกชนเขาทำ
1: ไม่รู้จะคุ้มหรือเปล่าอย่างเงี้ยประมาณนั้น
0: คุณอารมณ์พูดตรงๆนะมันก็ต้องอย่างน้อย3ดาว4ดาวอ่ะ
1: ครับ
0: ไอ้รีสอร์ทมันก็โอเคก็มีไปแต่ระดับ3ดาว4ดาวมันต้องมี
1: ต้องใช่ครับ
0: เพราะมันต้องมีแขกประเภท VIP แข
1: ก
0: กระเป๋าหนักที่ก็ต้องพักอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วมันรัฐบาลจะไปลงหรือเอกชนจะไปลงอ่ะใครจะไปลงเอกชนเนี่ย
1: งานกี่เดือนเองอย่างเงี้ยหลังจากนั้นเราจะเป็นยังไงล่ะโรงแรมของเรา3ดาว
0: 3เดือน6เดือน
1: ครับ
0: แล้วหลังจากนั้นต้องอยู่กันไปเป็น10ปีอ่ะ
1: จะไปยังไงใช่มั้ยฮะ
0: แล้วแน่ใจว่าการท่องเที่ยวจะบูมจะขึ้น
1: ครับ
0: มันมีอะไรอำเภอคงมีอ่ะถ้าไม่มีพืชสวนโลกแล้วมันมีอะไรที่อยากจะไปชมเป็นบุญตาสักครั้งในชีวิตเนี่ยผมยังนึกไม่ออก
1: ใช่ครับเขาคงมีแต่ว่ามันไม่ติดระดับที่คนนึกชื่อได้อะครับว่าสถานที่ท่องเที่ยวของเขาที่จะต้องไปเยือนไปยนต์ให้ได้แต่ละวันที่จะไปโคราชเนี่ยใช่ไหมล่ะครับหลายคนพักผ่อนที่ไหนดีไปไหนเอาไปปากช่องดีกว่าเนี่ยใช่ไหมรีสอร์ทสวยโรงแรมดี
0: มันประตูเมืองสู่อีสานมันประตูสู่โคราชนะ
1: ครับครับ
0: ประตูของภาคอีสานใช่ไหมก่อนที่ไอ้ถนนบายพาสจะสร้าง
1: ครับ
0: เราต้องเข้าตัวเมืองปากช่อง
1: ปากช่องก่อนใช่ครับ
0: มันจะขึ้นเขาจะขึ้นเลยประตูสู่อีสานเนี่ยผมจำได้
1: และมันขึ้นที่ราบสูงจริงนะพี่ไปสายเห็นไหมนี่มันก็คือพอ
0: ขึ้นมาตั้งแต่มวกเลยกะ
1: ฮะ
0: ขึ้นมาเรื่อยเลย
1: ครับ
0: พอขากลับไปเห็นไหมโอ้โห
1: ลงเขายาวฮะ
0: เอสระบุรีนี่อยู่ใต้เท้าเลยนะ
1: ครับอย่าอยู่ล่างเลย
0: ลงไปต่ำเลย
1: ใช่อันนี้ที่เขากล่าวหาว่านี่คือการซื้อความสำเร็จเหมือนเราโปรโมทประเทศไทยเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยเราก็จะโปรโมทแต่อะไรฮะภูเก็ตกระบี่เชียงใหม่กรุงเทพใช่ไหมครับคนแทบจะมายืนกันชนิดที่ว่าไม่มีเท้าที่จะเอาขึ้นมาเกาแล้วลงไปไม่ได้แล้วคนอื่นมาเหยียบแล้วนั่นไปหมดเราก็เลยรณรงค์เที่ยวเมืองรอง55จังหวัดแต่ก็ยังไม่ได้ผลเช่นเดียวกันครับย่อมาเนี่ยเป็นระดับจังหวัดเนี่ยอันนี้มันควรจะกระจายอำเภอรองบ้างนะฮะอันนี้มันคืออำเภอหลักปากช่องยังไงทั้งปีคนเข้าไปอยู่แล้วครับไม่มีขาดทุนสำหรับผู้ประกอบการที่นั่นเนี่ยอันนี้เขาก็เลยกล่าวหาว่าเนี่ยรัฐบาลซื้อความสำเร็จอีกแล้วถ้าเป็นกีฬาก็คือเราต้องการเหรียญทองเพราะฉะนั้นตัวสำรองไม่ต้องลงเอาตัวจริงลงอย่างเดียวคุณจะแก่คุณจะเท่ายังไงคุณมีชื่อเสียงคุณต้องลงเราจะซื้อความสำเร็จด้วยเหรียญทองเหมือนกันนะครับพี่ไพศาล
0: ไม่ใช่ด้านด้วยเอาลูกครึ่งด้วยทั้งทีมเดี๋ยวนี้เอาลูกครึ่งมาหมดเลยนะ
1: ครับ
0: แล้วก
1: ็คือคลื่นลูกใหม่จะขึ้นมาทาบรัศมีไม่มีโอกาสเลยฮะนั่งยาวอ่ะประมาณนั้นนะครับอำเภอที่อยากจะประเทียบรัศมีปากช่องยังไม่ได้ฮะยังนั่งกันยาวอยู่อ่ะครับ
0: ครับผมฟังเหตุผลผมพอเข้าใจฟังเหตุผลที่

0: ต่เพียงแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจด้านหนึ่งด้วยว่าครั้งหนึ่งเนี่ยคุณไม่ใช่ให้เหตุผลอย่างนี้นะ
1: ครับครับ
0: ตอนที่คุณเลือกอำเภอคงอ่ะ
1: ครับ
0: คุณได้เหตุผลอีกอย่างแล้วตอนที่คุณเปลี่ยนมาเนี่ยผมถึงบอกว่าคุณต้องขอโทษ
1: ครับ
0: แม้ว่าคุณอนุทินคุณสุริยะแต่ก็อยู่ร่วมรัฐบาล
1: ครับ
0: ลุงตู่ไม่ใช
1: ่ใช่ครับใช่ครับ
0: ใช่ไหม
1: ก็มีคุณ
0: ก็มี
1: คุณสมศักดิ์หลุดไปคนเดียวอ่ะนั่นนั่นก็ยังเป็น
0: ก็มีส่วนเอียวๆอยู
1: ่ครับ
0: พอรู้พอเห็นอยู่ในครม.นั่งอยู่ในครม.อยู่ตอนอนุมัติ
1: ครับ
0: ใช่ไหมคราวนี้ถ้าจู่ๆอยากจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนแล้วก็หักกันอย่างเงี้ยมันก็โอเคชาวบ้านเขาก็น้อยเนื้อต่ำใจแล้วก็เคลื่อนไหวจะเป็นปกติแต่ผมคิดว่าคงไม่มีอะไร
1: ก็คุณเลิฟอีทเนี่ยผู้ฟังเราเนี่ยพี่ปิศาจคุยมาแล้วยังใช้งบเท่าเดิมเลยเหรอใช่ครับงบยังเท่าเดิมอยู่ครับแต่ก็ตัดไปแล้วนี่ระบบสาธารณูปโภคมีไฟฟ้ามีโรงแรมรีสอร์ทเพียบอยู่ไม่ใช่เหรอครับ
0: คืองบไอ้เงินที่เตรียมเอาไว้เนี่ยคิดว่าพอใช้ได้ถ้าหากนี่เปลี่ยนมาเป็นปากช่อง
1: ครับ
0: แต่ว่าไอ้เงินเท่าที่มีเนี่ยถ้าคิดว่ายังจะยืนยันที่คงอยู
1: ่มันจะไม่พอเนี่ยอ๋อมันต้องลงหมดใหม่
0: ใช่มันก็เป็นอย่างนั้น
1: ครับ
0: ไอ้ส่วนงบมันอนุมัติแล้วมันไปตัดไม่ได้มันก็ต้องตาม
1: ก็ต้องใช้ใช่ครับใช่ครับ
0: แต่กลัวว่าไอ้ที่นั่นนะถ้าต่อยืนเดินต่อที่อำเภอคง
1: มันจะไม่พอ
0: มันต้องเพิ่มคงจะเพิ่มไม่น้อยเลยต้องเพิ่มเยอะ
1: ที่สำคัญเนี่ยเหตุและผลต้องชี้แจงให้คนเขาเข้าใจไม่เข้าใจก็มายื่นหนังสือแบบนี้ครับ
0: อ
1: ยากจะฟังคำอธิบาย
0: ครับ
1: ครับ
0: อันนี้เป็นเหตุผลอีกอย่างหนึ่งว่าประเทศไทยเนี่ยมันบางทีมันต้องยอมรับว่าเรามันไม่ใช่แบบจะไปฟู่ฟ้าเลยแล้ว
1: ครับ
0: มันต้องอยู่แบบจนๆเจียมๆอ่ะพูดตรงๆนะรัฐบาลก็จะต้องจนต้องเจียมไปเรื่อย
1: ครับ
0: ไอ้ประเภทไปฟู่ฟ้าทำนู่นทำนี่จะแจกนู่นแจกนี่นะมันจะยากขึ้นเรื่อย
1: ๆก็บัตรคนจนเนี่ยอยากจะลดงบประมาณลงไปเอาลงทะเบียนกันใหม่ก็คาดว่าน่าจะตัวเลขลดลงเพิ่มขึ้นนะ
0: ในที่สุดแล้วการเมืองก็จะเสียหายถ้าไปลดเขาก็ดาว
1: ครับ
0: ก็ไม่กล้าลดก็ต้องแบกกันต่อไป
1: อ
0: ย่างเงี้ย
1: ครับ
0: อะไรที่มันจะเสียการเมืองนะก็ไม่กล้า
1: เดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งพี่ไพศาลเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
0: ครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกา17 นาทีครับพี่เพศานครับแหมคุณผู้ฟังคุยถามเข้ามาฮะแล้ววันที่2แล้วเนี่ยตอนนี้ทุ่มกว่าแล้วพัทยาเป็นยังไงบ้างน้อนะลูกเรือเขาคงกำลังสนุกสนานบนฝั่งเลยหรือเปล่านะฮะไปดูข้อมูลให้แล้วครับก็คึกคักขึ้นกว่าเมื่อคืนนี้เยอะเลยนะฮะแล้วก็บางส่วนตอนกลางวันอ่ะเห็นไปเที่ยวปราสาทจัตุธรรมกันเยอะเลยพี่เพศาน
0: เห็นมีข่าวรายงาน
1: ครับอยู่ตรงไหนตรงนาเกลือป่ะตรงนั้นฮะ
0: ก็ขึ้นไปทางอยู่ทางบางละมุงนะฮะ
1: ครับ
0: อยู่ทางอำเภอบางละมุงถ้ามาจากกรุงเทพก็อยู่ก่อนถึงที่จะถึงเมืองพัทยานะก็เป็นไปได้น่าจะอยู่ใกล้ๆตรงนาเกลือนั่น
1: เขาคงเห็นจากทะเลมั้งฮะแล้วก็สวยดีอยากจะมาด
0: ูพวกเหล่านี้ก็ดูข้อมูลอยู่แล้ว
1: หมดแล้วใช่ไหมครับ
0: เขาเห็นข้อมูลมาแล้วล่ะแล้วก็จองใครซื้อ
1: ครับ
0: ให้กองทัพเรือจัดพวกตั๋วเต๋ออะไรให้เขาดูอยู่แล้วล่ะอาจจะมีทัวร์มีอะไรต่าง
1: ๆครับ
0: เขาคงไม่มาเองหรอกมีทัวร์มีรถพามามีมักกุเทศนำชมมีอะไรต่างๆอยู่
1: ผมเป็นภาษาไทยสมจริง
0: เขาไม่ใช่มาดุยมาหรอกเขาเตรียมการไว้ล่วงหน้าแล้ว
1: ครับ
0: เขาอยากจะมาชมมาอะไรบ้าง
1: ก็มีรถบริการไอ้ตรงพัทยากลางเลยพี่เบสานพอขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็จะมีผู้ประกอบการเนี่ยเขายื่นโบรชัวร์ให้เลยว่าเนี่ยมันจะมีแพ็กเกจแบบเนี้ย1วันสนใจไหมราคาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ย
0: คร
1: ับ
0: คือทหารเรืออนาวิกโยธินยุคใหม่ๆเนี่ย
1: ครับ
0: มันจะต่างจากยุค GI นะยุค GI เนี่ยมันจะเป็นเด็กหนุ่มเป็นส่วนใหญ
1: ่ครับ
0: แต่ยุคนี้คุณไปดูดิลงจากเรือมานะผู้หญิงไม่น้อยนะ

0: ครับ
1: ใช่ไหมทหารเรือที่เป็นผู้หญิงนาวิกโยธินที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเยอะเลยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นจะมากิจกรรมจะไปเน้นเรื่องไปพวกบาร์โกโก้ไปกินวงกินเบียร์ต่างเนี่ยมันก็ระดับหนึ่งอ่ะกลุ่มบางกลุ่มเขาก็ไปหนุ่มๆอะไรเงี้ยเขาก็ไปนะ
0: สาวๆก็ช้อปปิ้ง
1: แต่สาวๆเขาก็ไปช้อปปิ้งบ้างไปสปาบ้างไปนวดบ้างอะไรบ้างใช่ไหม
0: ครับ
1: นวดไทยอะไรต่างเนี่ยแล้วก็ไปชมไปต่างๆก็จะมีกิจกรรมของคุณสุภาพสตรีเขาด้วยมันจะต่างจากยุค GI อ่ะพูดตรงๆเลยว่างั้น
0: ก็ถ้าเรื่องนวดนะเยอะสุดนะพี่เบสารกลางเมืองอ่ะตรงแถวๆประตูน้ำอ่ะครับแล้วก็ไอ้โซนที่จะถึงโรงแรมที่ยาวเหยียดไปจนถึงสวนลุมพินีอ่ะไอ้โซนตรงนั้นนะพี่เบสารที่เป็นอาคาร
1: พาณิชย์กรุงเทพเนี่ยเหรอ
0: กรุงเทพเนี่ยใจกลางกรุงเทพเราเนี่ยทุกตอกซอกซอยนะครับพี่เบสารเอาประตูน้ำก่อนนะตรงประตูน้ำในซอยทุกซอยครับลึกเข้าไปทุกอาคารพาณิชย์เขาปรับเป็นสปากับนวดอ่ะโดยเฉพาะนวดเท้าเนี่ยโอ้โหต่างชาติชอบมากเข้ามากันทีเป็นคันรถเลยพี่เบสาร
1: คือแต่ก่อนยังเป็นมาซื้อไอ้เสื้อผงเสื้อผ้าใช่ไหม
0: ครับไอ้ฝั่งไอ้เสื้อผ้านี่ฝั่งตรงข้ามแต่ว่าไอ้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยถัดไปอีกนิดนึงเดินไม่กี่ก้าวเนี่ยก็จะเป็นร้านนวดทั้งหมดเลยนะฮะ
1: อ๋อฝั่งไหนฝั่งตรงข้ามเสื้อผ้า
0: ครับครับใช่คร
1: ับ ฝั่งที่ตะกอนเป็นบ่อนปอประตูน้ำนะ
0: ฮะใช่ครับใช่ครับกลายเป็นครบรีโนเวทใหม่เป็นสถานที่นวดเท้าแล้วโอ้โหลูกค้านั่งรอกันเต็มไปหมดเลยโอ้ก็แสดงว่าของเราขึ้นชื่อมากนะฮะนวดผ่อนคลายเนี่ยเดินทางมาท่องเที่ยวเนี่ยเพราะว่าไปนวดที่อื่นๆนะพี่เวสารเป็นลักษณะของการขยำอะไม่ใช่จับเส้นเหมือนบ้านเราอะถ้าเกิดว่าคนคือติดเรื่องของการนวดเนี่ยนะครับจะรู้เลยว่าพอมาร้านเนี้ยอะคนเนี้ยนวดถูกจับเส้นเราถูกเราหายเมื่อยจริงๆเราผ่อนคลายจริงๆกับอีกประเภทหนึ่งที่เนี่ยคนเนี้ยนวดไม่เป็นประมาณนั้นนะแต่ฝรั่งต่างชาติกับโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยคงมาเจอหมอนวดไทยอะนวดไทยแล้วจับเส้นถูกเขาหายเมื่อยเขาคงติดใจมากครับ
1: ผมนวดไม่ได้ตลอดชีวิตละ
0: ทำไมฮะ
1: ก็นวดปั๊บบีบไปเนื้อผมจะมันเป็นจะเขียวจ้ำมันผมกินยาละลาย
0: ริมเลือด
1: ละลายริมเลือดอยู
0: ่ครับ
1: จะไปนวดไปกดไปอะไรเงี้ยโหเป็นจ้ำ
0: ช้ำเขียวช้ำเลย
1: ช้ำเขียวช้ำหลายวันกว่าจะหาย
0: โอ้หัวไหล่ผมติดไงผมก็เลยเป็นนวดไงพี่เพสารโอ้โหเจอคุณลุงนะฮะท่าทางแบบไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่แต่ว่าดัชนีพิฆาตเลยฮะจับผมยกไหล่ขึ้นนะครับยกสูงๆเนี่ยแล้วก็เอานิ้วโป้งของเขาเนี่ยกดเข้าไปในรักแร้เดี๋ยวลุงจะเขี่ยเส้นให้มันจะหายปวดเลยโอ้โหใช่ครับหายปวดทั้งน้ำตาไหลเลยฮะ
1: ก็มีผมเคยมีพรรคพวกที่รู้จักกันเนี่ย
0: ครับ
1: เขาก็ชวนไปเชียงใหม่กันแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเราไปแม่ห้องสอนไปเช้าเย็นกลับกัน
0: ครับฮะ
1: เอานั่งเครื่องบินนกแอร
0: ์อ๋อฮะๆลงส
1: นามที่ไปเที่ยวเช้าเลยนะ
0: ครับ
1: บินประมาณสัก 8:00-9:00 อะไรเงี้ย
0: ครับ
1: แล้วมันจะมีเที่ยวเย็นก็คือพูดง่ายๆว่านกแอร์จะมีบินอยู่2รอบเชียงใหม่แม่ห้องสอนคือเช้ากับเย็น
0: ครับ
1: เช้าเนี่ยบินออกไปจากเชียงใหม
0: ่ฮะ
1: พอไปถึงแม่ห้องสอนในเครื่องลำนี้ก็จอดรอผู้โดยสารก็บินกลับ
0: แล้วเด
1: ี๋
0: ยวตอนเย็นก็บินกลับอ๋
1: อไม่เย็นอ่ะเช้าเลย
0: ครับเช้าอีกวันนึงเลยนะฮะ
1: ไม่เช้าวันในวันเดียวกันเนี่ย
0: ครับ
1: ก็คือออกจากสมมติออกจากเชียงใหม่ประมาณสัก8:00ใช่ไหม
0: ครับ
1: ก็ประมาณ8:30ไปถึง
0: แม่ห้องสอน
1: แม่ห้องสอนประมาณสัก9:30ก็ออกจากแม่ห้องสอนกลับมาเชียงใหม่
0: เดี๋ยวแล้วเราไปเที่ยวแค่ชั่วโมงกว่าๆเองเหรออ่
1: าแล้วก็เที่ยวเย็นเนี่ยมันจะออกจากเชียงใหม่ประมาณสัก4:00
0: ไปถึงแม่ฮ่องสอน
1: แล้วก็ไปถึงแม่ฮ่องสอน4:30แล้วก็มาสัก5:30ก็ออกจากแม่ฮ่องสอนกลับเชียงใหม
0: ่โอ
1: ้เราก็ไปเที่ยวเช้าแล้วเราก็ทำอะไรของเราก
0: ลับ
1: แล้วก็กลับไปที
0: ่
1: เที่ยวเย็นไฟเย็นมันจะอยู่ในตัวเมืองได้ปรากฏว่าไปกันเนี่ยประมาณ4-5 คนเนี่ยไปเพื่อไปให้หมอนวดเป็นหมอแก่อายุ

0: มากนะที่เชียง
1: ที่แมวสอนเนี่ยนะฮะ
0: เป็นอาจารย์เลย
1: ครับ
0: มาบรรยายมาสอนวิชานวดในมหาวิทยาลัย
1: ครับ
0: ราชภัฏผมไม่แน่ใจว่าสวนดุสิตหรืออะไรยังไงเนี่ยหรือสวนสุนันทาอะไรเงี้ยเขาจะมีหลักสูตรว่าในเรื่องเกี่ยวกับนวด
1: ครับ
0: แล้วเป็นคือต้องจองอ่ะโทรไปจองแล้วก็จะล็อกเวลา
1: ล็อกคิวไว้เลย
0: บินไปลงมาวันที่สามคนนะอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: แล้วไปที่บ้าน
1: ครับ
0: ไปที่บ้านเนี่ยเลย
1: ผมเนี่ย
0: ผมไม่ได้จองคิวไปผมตามไป
1: ครับ
0: อีกสามคนที่เขาจองคิวก็นวด
1: ครับ
0: แต่ว่าก็ยังเมตตามาช่วยจับที่บ่าให้ผมนะตอนนั้นผมยังไม่ได้ทำไม่เรื่องหัวใจ
1: ครับ
0: ยังนวดอะเฮ้ยมือเบาแล้วแกบอกเลยบอกว่าไอ้ประเภทนวดหนักๆเนี่ยไม่ใช่แน่นอนคือต้องนวดเขาบอกว่าต้องรู้ให้รู้ได้เลยว่าเส้นกล้ามเนื้อมันคือยังไงแล้วเขาจับด้วยน้ำหนักที่มันดูแล้วมันนุ่มนวลอะ
1: เหมือนเขาเรียนกายวิภาคมาด้วยนะฮะ
0: แต่ว่ามันจะตรงเส้นตรงจุดที่มันเกิดการปวดเมื่อยหรือเกิดเส้นของกล้ามเนื้อแล้วเกิดการบิดตัวเกิดการเกร็งเนี้ยนะคือจะบีบให้มันคลายตัวให้มันอะไรต่างๆมันจะได้ลดการเจ็บปวดหรืออาการบ่าโครงบ่าแข็งอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยว
1: ่
0: าการนวดให้ผมประมาณสักนาทีไงจับเรารู้สึกว่ามือ
1: ผ่อนคลายใช่ไหมฮะ
0: มือแกเบาแม่ผมสังเกตได้อย่างว่ามือแกเบาแล้วแกบอกผมเลยว่าอย่าไปติดในแค่ว่าถ้ามือแข็งแล้วมานวดให้เราแล้วก็คือเก่งนะ

0: ชกกำลังต่อยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่รถไฟใต้ดินที่ลอนดอนประเทศอังกฤษโอ้โหคนที่กำลังไปโดยสารรถไฟฟ้าใต้รถไฟใต้ดินเนี่ยเห็นก็จิบกล้องมาถ่ายกันแล้วก็โพสต์กันเลยกลายเป็นไวรัลเป็นคลิปไวรัลคนแบบเข้าไปไลค์กันแล้วก็คอมเมนต์กันสนั่นเลยอ่ะปรากฏว่าผู้โดยสารเนี่ยก็เห็นหนู2ตัวกำลังไล่ฟัดกันอยู่บนชานชาลาแล้วมันยืนเงี้ยเขาบอกว่ามันเปิดฉากเหมือนกับกำลังชกมวยกันเลยอ่ะกำลังแลกหมัดกันอยู่บนเวทีมวยอ่ะเหตุการณ์เนี้ยคนเขาก็เห็นขึ้นมาก็ใช้โทรศัพท์กันอัดเทปกัดกดหยุดอะไรเขาเลยหยุดถ่ายกันใหญ่นะเขาบอกว่าเนี่ยหนูสองตัวมันใช้ขาหน้าตบแล้วก็ปะทะกันอย่างดุเดือดมากเลยแหมเขาให้รายละเอียดภาพเนี่ยเหมือนกับแบบว่ายืนบนเวทีอ่ะก็บอกภาพที่ถูกบันทึกไว้เนี่ยนะก็จะเห็นว่ามันเป็นหนูทั้งหนูสองตัวคู่หนึ่งอ่ะยืนปะทะกันอยู่ใกล้เส้นสีเหลืองบริเวณขอบชานชาลาก่อนจะแยกย้ายวิ่งกันหนีกันไปคนละที่คนละทางหลายคนก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมามันอดใจไม่ได้ที่หยิบขึ้นมาเป็นพี่หนีวิ่งหนีก่อนเพราะพี่กลัวหนูมากเขาบอกว่าแต่คลิปนี้เป็นคลิปไวรัลอย่างรวดเร็วเลยมีคนเข้าไปดูกันมากเลยอ่ะแล้วก็แสดงความคิดเห็นว่ามันเป็นไฟของหนูสองตัวกลายเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งเหมือนเป็นการกำลังขึ้นบนเวทีชกมวยจริงๆนะมันยืนตรงจริงด้วยแหละด้งดูสิถ้าเป็นเราถ้าเป็นด้งหยิบมาถ่ายไหมแต่พี่เป็นคนกลัวหนูพี่วิ่งหนีก่อน
1: ก็ถ้าใกล้ๆได้อยู่พี่ถ้าใกล้ๆก็ไม่เอาเหมือนกันนะ
0: ต้องผวาหุ้ยหนูตัวเบลเริ่มขนาดเนี้ย
1: ครับ
0: ต้องนึกถึงการสาธารณสุขแล้วนะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
1: รู้ไหมวันนี้วันเกิดใคร
0: วันนี้วันที่3กันยายน
1: ใช่
0: ไม่รู้สิวันที่1เนี่ยรู้ว่าคุณสืบนะคะเสถียรลืมไปเลย
1: โอ้มาซะจริงจังเลยนะ ไม่กล้าเฉลยเลยฮะพอบอกวันที่1นี่คุณสืบ
0: เช้าวันที่1กันยาไง
1: วันที่3กันยาอัง
0: โดละเอหรอ
1: วันนี้วันเกิดโดราเอมอนครับพี
0: ่
1: เขามีการจัดงานนะครับโดราเอมอนปาร์ตี้เบิร์ธเดย์นะครับ2026โอ้เขาบอกว่าคึกคักมากที่เซ็นทรัลเวสเกตผู้สื่อข่าวเราไปทำมา
0: เอาเหรอ
1: นะครับพี่เปิ้ลพรซินีนี่เขาเป็น FC โดราเอมอนนะเขาบอกสีสันในงานก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มนะครับก็ครอบครัวส่วนใหญ่ก็พาน้องๆหนูๆรวมไปถึงรุ่นเราเองนี่แหละเพราะโดราเอมอนจริงๆต้องรุ่นเรานะเพราะเด็กรุ่นนี้เนี่ยไม่ค่อยดูโดราเอมอนแล้วนะเขาก็ดูอย่างอื่นมีการ์ตูนอย่างอื่นของเขานะครับก็สีสันภายในงานเนี่ยเต็มไปด้วยรอยยิ้มนะครับบางคนแต่งตัวมาเป็นธีมโดราเอมอนเลยนะฮะมาต่อแถวได้ถ่ายรูปได้ภาพกิจกรรมต่างๆนะที่ทางบริษัท Animation International ประเทศไทยจำกัดเนี่ยนะฮะผู้ได้ลิขสิทธิ์ของโดราเอมอนเนี่ยนะครับเป็นเจ้าแรกเนี่ยนะฮะเขาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์นะครับไม่ได้บอกอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยโดราเอมอนเขาบอกงานนี้เนี่ยไม่ใช่แค่
0: เขาต้องเท่าไหร่อ่ะ
1: ก็เกินโบเกินพวกเราแน่นะเกิน50แน่นะ
0: มาก่อนเราป่ะ
1: น่าจะก่อนนะพี่เพราะเราผมนั่งดูแต่เด็กๆเขานะ
0: พี่ว่ามันมาหลังพี่นะ
1: นั่นจะถาม AI
0: ลองถาม
1: เลยถาม AI สิว่า
0: โดราเอมอนกี่ปีแล้ว
1: โดราเอมอนอายุเท่าไหร
0: ่ AI
1: เนี่ยโอ้ปีนี้55
0: เห็นไหมพี่ว่าเขามาหลังเลยพี่เกิดแล้วพี่เป็นเด็กไปนั่งดูมันได้มาก่อนพี่หรอก
1: ใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะ
0: 54นี่ไง
1: ปีนี้54แต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าถ้าอิงจากในหนังเนี่ยตามเนื้อเรื่องไทม์ไลน์เนี่ยเขามาจากโลกอนาคตนะนั่งแทนแมชชีนย้อนกลับมา เอาตามที่ตามวันเกิดตามเนื้อเรื่องสามกันยา
0: คศ2112แล้วตอนนี้มันคศมาหาในอนาคตแล้ว
1: เขาบอกว่าจริงๆเขามาจากอนาคต
0: เขาก
1: ลับมาอ๋อเขาก็เลยบางทีเขาเลยไม่ได้ลงวันเกิดมั้ง
0: ก็นี่บอก54ปีเนี่ยเอาอิงจากอะไรอ่ะ
1: อันนี้1ปีแล้วปีนี้ก็ต้อง55
0: 55
1: อ่ะใครรู้บอกเราหน่อยนะฮะโดราเอมอน
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
0: สอในกกต.เขามีมติให้ดำเนินคดีอาญากับ28ผู้สมัครส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์นะคะลงเลือกตั้งทั้งที่รู้ว่าขาดคุณสมบัติให้เพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง20ปีค่ะวันนี้ค่ะทางกกต.นะคะก็มีการเผยแพร่ข่าวนะคะบอกว่ามีมติให้ดำเนินคดีกับผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ28คน แต่ว่าใน20

0: 8คนเนี้ยไม่มีผู้สมัครไม่มีผู้ที่สมัครแล้วได้รับเป็นส.ส.ในตอนนี้นะแต่ว่าก็ต้องดำเนินคดีก็คือต้องมีความผิดระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ถึง10ปีแล้วก็ปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 แล้วก็ให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของผู้เนี้ยผู้ที่28คนเนี่ย20ปีอันนี้ก็คือหมดอนาคตที่จะเข้ามาสมัครแล้วแหละรู้อยู่แล้วตัวเองไม่มีคุณสมบัติมีคุณลักษณะในการมันต้องห้ามอ่ะสมัครไม่ได้แต่มาสมัครดีนะที่ไม่ได้เป็นส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์อ่ะ28คนเยอะนะเรื่องพวกนี้ก็ต้องมาระวัง
1: ครับผมครับผม
0: บางคนเนี่ยอาจจะเคยถูกต้องโทษก็แบบเอ้ยคนไม่รู้หรอกมันรู้ทีหลังได้นะ
1: หลังโดนสอย
0: โดนสอยเลย
1: นะครับนะวันนี้ขอบพระคุณทุกๆความเห็นนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันถึง2ทุ่มแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้1ทุ่มนะครับเรากลับมาเจอกันวันศุกร์ต้นเดือนนะครับพรุ่งนี
0: ้ค่ะ
1: วันนี้ไปแล้วครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
2: มหานครโรคทิพย
3: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
9: ขณะนี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่3กันยายนพุทธศักราช2569องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดน่านและจังหวัดพะเยาวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาไปโรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีรัชมังคลาภิเษกอำเภอสองแควจังหวัดน่านติดตามการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการส่งเสริมให้นักเรียนสำเร็จการศึกษายังมีคุณภาพปลูกฝังวินัยคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักเรียนของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในการนี้เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารหอพักชายพลังที่ยั่งยืนพร้อมคารุพันธ์ขนาด20เตียง2ชั้น40ที่นอนตามมาตรฐานในเขตแผ่นดินไหวมูลนิธิพลังที่ยั่งยืนและกลุ่มบริษัทปตท.จำกัดมหาชนสนับสนุนการก่อสร้างเมื่อปลายปี2568แล้วเสร็จมิถุนายน2569เป็นอาคาร2ชั้นใต้ถุนโล่งชั้นบนเป็นห้องนอนชั้นล่างเป็นห้องทำกิจกรรมหลังเลิกเรียนตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาจากนั้นรับฟังการดำเนินงานตามโครงการกองทุนการศึกษาของโรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีรัชมังคลาภิเษกเปิดสอนปี2528เริ่มจากเป็นหน่วยห้องเรียนเคลื่อนที่ของโรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนาต่อมาปี2531จัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลนาไร่หลวงเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6มีนักเรียน287คนมุ่งพัฒนาคณะครูและบุคลากรผ่านกิจกรรมเสริมสร้างการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านทักษะวิชาการทักษะชีวิตและทักษะอาชีพรวมทั้งได้รับการสนับสนุนทักษะอาชีพด้านการโรงแรมจากวิทยาลัยเทคนิคปัวช่วงบ่ายไปโรงเรียนปงรัชดาภิเษกอำเภอปงจังหวัดพะเยาติดตามการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพด้วยแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดพะเยาประกอบด้วยโรงเรียนปงรัชดาภิเษกอำเภอปงและโรงเรียนบ้านสะอำเภอเชียงม่วนโรงเรียนปงรัชดาภิเษกตั้งขึ้นเมื่อปี2514ปัจจุบันเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6นักเรียน627คนครูและบุคลากร59คนส่วนโรงเรียนบ้านสะอำเภอเชียงม่วนตั้งขึ้นปี2472เปิดสอนชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 นักเรียน167คนบุคลากร22คนขับเคลื่อนด้วยแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริงพัฒนาคุณภาพครูคุณภาพผู้เรียนและบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสูงสุดตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพและส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมต่อจากนั้นองคมนตรีไปโรงเรียนบ้านสันติสุขอำเภอปงจังหวัดพะเยาเปิดสอนชั้นอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน257คนครูและบุคลากร22คนโรงเรียนมุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเรื่องการอ่านออกเขียนได้ใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องเนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขากลุ่มชาติพันธุ์เผ่าม้งใช้ภาษาถิ่นเป็นหลักนอกจากนี้ได้พัฒนาบุคลากรและหลักสูตรการเรียนการสอนส่งเสริมทักษะชีวิตนำหลักคุณธรรมจริยธรรมมาใช้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้อันเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนในชุมชนให้เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีประสิทธิภาพมีงานทำเข้าใจการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นและเป็นคนดีของสังคม

0: ซีรีสนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลนังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
6: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
10: อยากรู้ข่าวว่า